0: พัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศ

0: Generation R。
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะแก่ทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: ติดยอดร้องตรีมีแฟนแล้ว
2: จะเรียกว่าไงว่าวายไม่เห็นหน้าสักหลายวันเจอมึงเลย
3: กูก็ไปของกูเรื่อยๆแล้ววะแล้วนี่ลุงเสียนมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: มาแล้ว
3: เป็นไงวะมีอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่าย
2: ังทุกอย่างยังเงียบอยู่เลยนะไม่รู้ว่าไอ้ถังเสริมจะยังไงกับเรา
3: สงสัยมันจะรอทีเผลออ้าวให้นั่นเป็นอะไรไปไอ้เนื้อตัวดูไม่ได้เลยว่ะมันช้ำๆฉกกลเลย
2: ขบูมันนิดหน่อย
3: เมื่อไหร่วะ
2: วานกำลังออกตระเวนหาเราไอ้ถังเสริมนั่นน่ะมันเอาพวกของมันมาตะลุยสกอร
3: ์กี่คนวะ
2: โ
3: อ้แล้วรอดมาได้ยังไงปฏิหาริย์นะเพื่อน
2: ไม่หาริย์ล่ะแต่มันหนีไปซะดื้อๆอย่างนั้นเองก็ยังงงอยู่เลยว่าทำไมมันทำแบบนั้นนึกไม่ออกบอกไม่ถูกอ่ะ
3: เอ๊ะมันทำอย่างนี้ได้ยังไงก็ทุกครั้งพอมันลงมือพวกเราก็อ่วมอรทัยกันไปซะทุกครั้งอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะหนีไปได้เฉยๆยังไง
2: มึงไม่เชื่อถ่ายไอ้จูนดูซิมันรู้ดีไอ้จูนโดนน้อยกว่าใครเพื่อนเลยเพราะว่ามันหลบซะชิน
3: มันเล่นเกมกับเราซะแล้วมั้งวะ
2: เกมอะไรวะ
3: อ้าวก็เกมล่ามนุษย์ยังไงแล้วเผลอเมื่อไหร่มันจะต้องลุยจนไม่รู้ทิศทางทีเดียวคราวนี้ละมั้งตายไม่รู้เรื่องแน่ๆ
2: เฮ้ยนี่มันจะไปได้ยังไงวะพวกเราเองก็ไม่ใช่ด้อยฝีมือนะพี่ธงพี่ชาติใครต่อใครก็เก่งๆทั้งนั้นน่ะนายเองก็เฮอเก่งอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: โอ้ยคนอย่างในวัยนี่แล้วเก่งไม่ใช่กูไม่เก่งด้วยหรอกวะเฮออย่างอื่นน่ะพอทนได้แต่เฮอเก่งน่ะกูขอถอนตัวเลยวะ
2: จะไปหาคนเก่งได้ยังไง
3: หาเอาข้างหน้าก่อนเถอะที่นี่ไม่มีหรอกให้ตายที่เอาไม่มีจริงๆ
2: มันจะประสาทเหรอวะทุกวันเนี้ยเขารอมึงคนเดียวนะเพื่อน
3: รอทำไมวะ
2: ก็รอเพื่อว่าวันไหนที่เกิดเรื่องไม่สู้ดีขึ้นกับมึงนี่ล่ะที่จะเป็นเป้านิ่งอ่ะ
3: มันจะบ้าเหรอ กูไม่ใช่แป้นไม้นะเว้ยเพื่อนพูดออกมาได้เป็นเป้านิ่งไอ้ท
2: ่อกูพูดไม่ผิดหรอกนา
3: ผิดแง่ไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เรื่องถูกแบบนี้นะใครว่าจะทนไหวบอกตรงๆนะว่ากูยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ยังไม่ได้บวชแล้วก็ไม่ต้องการที่จะตายด้วยโว้ยเป็นยังไงหลายแล้วไม่ล่ะ
2: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งแล้วว่ะ
3: และอะไรอีกอ่ะ
2: แล้วมึงจะต้องตายไงแล้วไอ้เซอร์
3: เออดีบ้าสิปะท้อโว้ย

0: เพลงเพราะจังนะแอนนาฟังไปเรื่อยๆไม่รู้จะทำอะไรนี่เออแล้วนี่จอยไปไหนมาล่ะ
1: ออกไปเดินเล่นมาจ้ะ
0: เหรอมีอะไรพิเศษไหมล่ะ
1: ไม่มี
0: ออกไปไหนแต่ละทีเราจะต้องระวังตัวให้มากๆนะไม่อย่างนั้นแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมาเราจะทำอะไรไม่ได้เลย
1: ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะเรื่องเงียบทุกอย่างปลอดโปร่ง
0: กันเอาไว้มันดีกว่าเราจะมาตามแก้นะจ๊ะ
1: รู้จ้าแล้วพระเอกของเธอไปไหนซะล่ะ
0: ใครพระเอกน่ะ
1: อ้าวก็นี่บีอะไรนั่นไง
0: พูดอะไรก็ไม่รู
1: ้หรือไม่จริงล่ะ
0: โธ่เธอก็หาเรื่องมาพูดใครเขาจะมาเป็นอย่างนั้นไม่มีหรอกท่าทางแสนจะพูดดีเอาอย่างนั้น
1: ดีแดที่ไหนกันเพิ่งจะมาดีก็แต่เมื่อเกิดความสำนึกผิดนี้เท่านั้นแหละไม่รู้ว่าก่อนหน้าเราจะเป็นยังไงบ้างคนเราอะนะถ้าไม่เคยทำอะไรผิดเรื่องอะไรจะมาทำคล่องๆอย่างนี้มันจะต้องชำนาญมาแล้วเป็นอย่างมาก
0: มองเขาในแง่ดีหน่อยไม่ได้หรือยังไงนะทำไมจะต้องไปว่าเขาท่านั้นท่านี้ด้วยล่ะแปลกคน
1: ไม่ดีว่าสักหน่อยเพียงแต่เล่าให้ฟังเท่านั้นเอง
0: เล่าแบบนี้เผื่อเขามาได้ยินแล้วจะทำยังไงยะ
1: ก็ไม่ต้องทำยังไงสิเราก็บอกไปเลยว่าเราพูดออกมาจากใจจริงก็เท่านั้นเองไม่เห็นจะต้องวุ่นวายอะไรเลยเธอนี่ก็แม่
0: เข้าใจพูดดีนี่นะ
1: ไม่รู้ไม่จริงหร
0: อสงสัยจะมากันแล้วละมั้งไม่รู้จะอยู่ที่นี่กันอีกนานแค่ไหนเราถึงจะได้กลับฮ่องกงสักทีสงสัยจะรอจนกว่าจะได้ไมโครฟิล์มแง่ๆจริงไหมจอย
1: จริงเจ้าค่ะ

0: ได้ความว่ายังไงครับพ
1: ่อทุกอย่างมันยังเงียบอยู่เลยลูกเอ้ย
0: แล้วไมโครฟิล์มล่ะคะอยู่กับใคร
2: นั่นสิมันอยู่ที่ไหนกันแน
1: ่เอาอย่างนี้นะเข้าไปคุยกันข้างในของเธอแล้วจะบอกว่ามันอยู่ที่ไหนไป

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ล้วนแล้วแต่มุ่งความสนใจไปยังลุงเสียนตรงเป็นแถวเลยเพราะความอยากจะรู้ว่าไมโครฟิล์มนั้นอยู่ที่ไหนลุงเสียนดูจะใจเย็นมากทีเดียวแล้วแกก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเนิบหน้า
2: ไมโครฟิล์มอยู่ที่คุ้งทอง
1: อะไรนะฮะมันจะไปอยู่กับผมได้ยังไงเอกสารนั้นมันก็สูญไปแล้วนะครับ
3: นั่นสิคะเอ๊ะหมายความว่ายังไงคะ
2: หมายความว่าไมโครฟิล์มนั่งอยู่ในนาฬิกาที่ผมให้คุงทงเอาไว้ยังไงล่ะครับจำลายไหมตอนที่เราจะขึ้นลกน่ะ
1: นั้น
2: ใช่แล้วมันอยู่ในนาฬิกานั้น
1: สวยแล้วสิ
3: ทำไมล่ะคะ
1: คือว่าโถ่เฮ้ยทำไมไม่บอกผมแต่แรกก็ไม่รู้อ่ะ
2: เพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะให้ใครรู
1: ้แม้แต่กับผมอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ผมต้องขอโทษเลยนะแล้วนาฬิกานั้นอยู่ที่ไหน
3: อ
2: ๋
3: อใช่ค่ะมันอยู่ที่ไหนคะ
4: แต่คุณทงไม่มีนาฬิกานี่คะมันหายไปไหน
1: มันไม่หายไปไหนแล้วครับ

0: อนที่ผมตกรถหาเงินไม่ได้เลยผมก็จำใจต้องเอานาฬิกานั่นน่ะไปแลกเพื่อเอาเงินประทังความหิวไปก่อนน่ะเพื่อไปได้หรอครับเดี๋ยวต้องตามหาเด็กนั่นให้พบจงได
1: ้แล้วเราจะไปตามที่ไหนล่ะคุณ
0: ผมรู้ฮะผู้จะไปตามที่ไหนอ่ะ

0: จอเลยไอ้เต่าไอ้เต่าที่ไหนเนี่ยมันไปซุ่มอยู่แถวไหนก็ไม่รู
1: ้สงสัยจะชั่วซะแล้ว
0: ช่วยได้ไงวะมันคงจะไม่รู้หรอกหน้าว่านาฬิกานั้นซ่อนอะไรอยู่ข้างใน
2: คงว่านะงานนี้หินชะมัดเลยว่ะ
0: ช่างเถอะหน้าหินยังไงก็หินอ่อนละ
1: แหมมึงคุยกันว่าหินอ่อนมันไม่แข็งงั้นแหละ
0: เออหน้ามันจะแข็งหรือว่าจะอ่อนนะก็ไม่เห็นจะต้องพูดให้มันวุ่นวายนี่ว่า
2: ก็นั่นนะ
0: เรามีหน้าที่ทำงานใช่ไหมเราก็ทำไปมันก็แค่นั้นบ่นหาอะไรวะ
1: กูไม่ได้บ่นแต่กูกันเกลือในมึงสองคนรู้เท่านั้นแหละแหมพูดแค่นี้ร้อนจีก็มาเชียวน้ำมึง
0: ใครก็ร้อนทั้งนั้นแหละก็มึง
2: นี่ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเว้ยเดินตลอดไปอย่างเงี้ยสายของเราก็ไม่มีใครเห็นไอ้เต่าอะไรเลยสักคนนึง
1: จะว่าไปแล้วนะเมืองขอนแก่นมันก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรนักนิวาทำไมมันต้องหาตัวอย่างนั่นก็ไม่รู้อ่ะ
0: มันหาไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่ามันยังไม่เจอจังหวะดีๆไอ้เต่ามันเป็นเด็กพิการไปไหนแต่ละทีก็แสนจะลำบากวันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ก็ต้องเจอจนได้นั่นแหละ
2: แล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่เจอ
1: ขอโทษเจอสิวะมันไม่ได้ติดปีกบินนิวาทำไมจะไม่เจอพวกมึงน่ะอย่าปอดนังสิวะทำงานเล็กๆแค่นี้ปอดแหกซะแล้วจะไปทำงานอะไรที่มันใหญ่ๆได้ยังไง
0: มาไปแล้วไอ้จูนมาไปแล้วพูดมาไปแล้ว
1: หรือไม่จริงหรือไม่จริง
2: เอาละพอแล้วอุ้ยกูหิวแล้วเว้ยแวะหาอะไรรองท้องกันก่อนเถอะตั้งแต่เช้ากูยังไม่ได้กินอะไรเลยนะมึงนะ
0: ไปหาซื้อเซ่ข้าวโพดต้มนึงก็ได้หรือว่าจะกินฮอตดอกอีสานที่ร้านรถเข็นนั่นไงหรือว่า
2: อะไรวะมันไหลหรือจริงฮะเห็นอะไรเหรอ
0: ปลา
1: อ้าวแล้วร้องทำไมล่ะ
0: ก็คือสงสัยว่าหากพวกเรานะจะมาผิดแหล่งหรือเปล่าเท่านั้นน่ะความจริงเรา3คนน่าจะแยกกันออกค้นหานะดีกว่าจะมารวมกลุ่มแบบนี้กูว่าถ้าคือเราทำงานรวมกันเป็นฝูงอย่างนี้มีหวังหากันจุดตายก็ไม่เจอมึงว่าอย่างกูหรือเปล่าจูในวาย
2: ความคิดดีเว้ย
1: นั่นน่ะสิเอางั้นก็ได้ใครตามพบก่อนคนนั้นก็เรียบร้อยไปก่อนใช่ไหม
2: เรียบร้อยไงวะ
1: ไม่น่าถามว่านี่ว่าพบก่อนก็เอาของมาก่อนก็แค่นั้นเอง
0: โอเค
1: งั้นก็แยกกันเดี๋ยวนี้เลยดีไหมวะ
2: ดีอยู่แล้วขอให้พวกเราทั้ง3คนจงโชคดีวะ

0: ชะมัดเลยนะแอนนาเหมือนยิ้มพร้าวเชียวล่ะ
1: ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนแล้ว
0: คิดว่าจะเจอไหมล่ะในเต่าอะไรนี่น่ะ
1: คงจะเจอละมั้งเพราะถ้าไม่เจอมันก็ไม่เจอแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ฟังพูดก็สิเพี้ยนหรือเปล่านะเธอเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่เพี้ยนหรอกแต่มันเซ็งเบื่อจะตายอยู่แล้วนะแดดก็ร้อนเจ้าเด็กนั่นไม่รู้ไปจมอยู่ที่ไหนในเมืองกรุงเทพเซ็งซะจริงๆ
0: โถ่เอ้ยทำเป็นคนคิดมากอีกแล้วไง
1: ไม่ได้คิดมากหรอกแต่ว่ามันน่าจะเจอนะเราตามหาจนขาขวิดแล้วนี่หรือว่ามันรู้ว่าเรากำลังออกตามหามันอย่างนั้นหรอ
0: ใครจะไปบอกมันล่ะถ้ามันไม่มีหูทิพย
1: ์ทิพย์แทบที่ไหนมันไม่มีวันรู้หรอกว่าเรากำลังติดตามหาตัวมันอยู่เด็กบ้าอะไรก็ไม่รู้หัวหมอเส้นดีเลย
0: ถึงว่าสิขนาดเป็นแค่เด็กขายลอตเตอรี่นะมันยังมีหัวการค้าถึงขนาดเนี้ยเราเป็นเด็กดีๆอย่างคนอื่นสิมีหวังหมดตัวแน่เลย
1: เด็กฉลาดชาติเจริญยังไงอะ
0: ฉลาดแกมโกงแบบเนี้ยเจอเมื่อไหร่แม่จะไล่เตะไส้กลิ้งเป็นลูกบอลซะจริงๆเลยมันไส้นัก
1: เด็กพิการจะไปทำอะไรมันล่ะปล่อยให้มันอยู่ตามประสาเด็กเถอะขอให้ได้นาฬิกากลับคืนมาก็แล้วกัน
0: คิดเหรอว่าจะตามพบ
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: กลัวจะฟราวซึ่งนะสิ
1: คงไม่หรอก
0: นึกถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่เอาไว้เถอะบางทีอาจจะฟลุกเจอก็ได้ใครจะไปรู้
1: เราสองคนนี่แหละรู้ล่ะยังไงเราจะต้องเจอในเต่าแน่ๆไม่ต้องห่วงเพราะอย่างน้อยมันจะต้องมาขายลอตเตอรี่ของมันอยู่แล้ว
0: เอ๊มันจะอยู่แถวไหนก็ไม่รู้นะ
1: แถวคิวรถหรือเปล่า
0: อ๋อไปดูที่นั่นดีกว่าป่ะ
1: แยกกันไปไม่ดีกว่าหรอคืนไปด้วยกันแล้วเมื่อไหร่มันจะเจอล่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะไปด้วยกันนี่แหละลืมไปแล้วหรอว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย
1: กลัวมันจะตายหมดนะสิ
0: ไม่หรอกนะตายได้ยังไงสองคนก็สองแรงเผื่อไอ้พวกของฐานเซิงมันมาเห็นเราเข้าอยู่คนเดียวก็แย่นะสิ
1: เอายังไงก็เอา

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรปริศนาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: My Radio, freshen up.
1: บ้านเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อม

0: และสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกร

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM. Mass. Mass. Mass.

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาทบทวนในสิ่งที่ได้ลงมือทำแน่นอนนะคะคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรใหม่ๆเลยนี่คือความจริงนะคะที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้เคยกล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นหากพลาดไปล้มแล้วจงลุกค่ะคงจื้อให้กำลังใจว่าความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่การไม่เคยล้มแต่คือการลุกทุกครั้งที่ล้มค่ะขอเป็นกำลังใจ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM

0: การขายไม่ได้มีครั้งเดียวการขายไม่ได้มีจุดจบการขายมีอนาคตที่จะต้องขายซ้ำอีกคิดได้อย่างนี้ก็จะทำให้นักขายต้องมีท่าทีใหม่นักขายต้องสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยจะต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนแล้วจึงขายสินค้าตามคำตำหนิข้อโต้แย้งและคำวิจารณ์ของลูกค้าเป็นโอกาสดีที่ผู้ขายจะใช้เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาได
1: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งบริการจากมีโชคพลาซ่าจะส่งด่วนให้ทันใจในบริการพัสดุด่วนตามมาค่ะมีโชคพลาซ่าขอเชิญใช้บริการนะคะไม่ว่าคุณจะส่งของเล็กหรือใหญ่พร้อมจัดส่งให้ถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยจากแฟลตภายในมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: An education beyond tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเวลา
6: คราฟแฟลตจากต้นโกโก้ริมรั้ว ขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
5: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
7: From passion to creation
6: การเวลาคราฟต์ช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
7: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟต์ช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: การเวลาคราฟต์ช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
8: ่เมืองแห่งการเรียนรู
9: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
8: ตำบลเจ้าเชียงใหม่
6: เมืองแห่งการเรียนรู
5: ้วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอย่างสงบเงียบทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพระยามังรายพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนาครองราชพุทธศักราช1805ถึง1854เพื่อใช้เป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ที่นิมนต์มาจากเกาะลังกาพร้อมตั้งชื่อว่าวัดเวรุกัฏฐารามหรือวัดไผ่11กอเพราะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ต่อมาในสมัยพระยากืนาครองราชพุทธศักราช1898ถึง1928ทรงบูรณะวัดครั้งใหญ่โดยซ่อมแซมเจดีย์และสร้างอุโมงค์ทางเดินทั้ง4ทิศพร้อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอุโมงค์เถรจันทร์ตามชื่อมหาเถระผู้พำนักแต่เมื่อเมืองเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าวัดอุโมงค์ก็กลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งพุทธศักราช2492เจ้าชื่นสิโรรสได้เข้ามาฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้อีกครั้งภายใต้แรงบันดาลใจจากสวนโมกขพลารามของพุทธทาสภิกขุและตั้งชื่อใหม่ว่าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมซึ่งยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันวัดอุโมงค์เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเงียบและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและกลิ่นอายของประวัติศาสตร์เหมาะแก่การมานั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเที่ยวชมศิลปะโบราณวัดอุโมงค์แห่งนี้คือความงามที่ผสานศิลปะประวัติศาสตร์และธรรมะอย่างแท้จริง
6: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.เชียงใหม่ครั้งที่2ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมสวรรคโลกโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเสนอความคิดเห็นร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570ฉบับทบทวนเพิ่มเติมครั้งที่2ทับ2569ของอบจ.เชียงใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางของกระทรวงมหาดไทยภายในที่ประชุมมีการนำเสนอข้อมูลและโครงการจากหน่วยงานต่างๆของอบจ.เชียงใหม่อาทิสำนักปลัดอบจ.เชียงใหม่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกองสาธารณสุขและสำนักช่างเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อบจ.เชียงใหม่ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างโปร่งใสครอบคลุมและตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ
5: อบ จเชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

0: คุณผู้ฟังคานิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
2: ่พยายามเป็นคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวในกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่คนเรามักจะตีค่าของมันสูงมากจนเกินไปค่ะเรามักจะจัดให้ความพยายามเป็นเสมือนผู้พยากรณ์ความสำเร็จทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความพยายามจัดเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญน้อยที่สุดความพยายามนั้นจริงๆแล้วถือว่าเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวเนื่องจากความพยายามที่ไม่เป็นผลนั้นเป็นเสมือนตัวตัดกำลังใจขนาดมหึมาซึ่งจะนำไปสู่การอนุมานว่าตนเองจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อีกหลังจากที่ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่แต่กลับไม่ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณพยายามมากน้อยเพียงใดคนบางคนไม่สามารถทำงานหนักไปได้มากกว่านี้แล้วแต่พวกเขายังสามารถทำงานให้ชาญฉลาดกว่านั้นได้ค่ะ

นี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3 ปีแต่รายเดือนเริ่ม

0: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้พรอพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
3: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อ

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0

ุณผู้ฟังคะอย่าลืมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเพ็ญเดือน6ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติบูชาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาที่สำคัญคือการศึกษาในแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะโดยในคืนวันวิสาขาบูชาปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์ไมโครบลูมูนค่ะเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้โพสต์ระบุว่าไมโครบลูมูนคืนวิสาขบูชา31พฤษภาคมดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนโดยแฮชแท็กบอกว่าดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใดรายละเอียดบอกอีกว่า31พฤษภาคม2569ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาจะเกิดปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูนหรือดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ระยะห่างจากโลกประมาณ 46,127 กิโลเมตรและยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนหรือบลูมูนทางดาราศาสตร์เรียก2ปรากฏการณ์นี้รวมกันว่าไมโครบลูมูนซึ่งเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วในวันที่31ตุลาคม2563ในคืนดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี1รอบใช้เวลาประมาณ 27.3 วันใน1เดือนจึงมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและไกลโลกตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดเรียกว่าเปริจีมีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตรและตำแหน่งที่ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดเรียกว่าอโปจีมีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 46,000 กิโลเมตรและหากตรงกับช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงจะเรียกปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เต็มดวงโคจรอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกและไกลโลกที่สุดในรอบปีว่าซูเปอร์ฟูลมูนและไมโครฟูลมูนสำหรับบลูมูนเป็นชื่อเรียกปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนซึ่งจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักและดวงจันทร์ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใดการเกิดดวงจันทร์เต็มดวง2ครั้งในเดือนเดียวกันเฉลี่ยประมาณทุกๆ 2.7 ปีเนื่องจากคาบของการเปลี่ยนแปลงเฟสของดวงจันทร์ใช้เวลาประมาณ 29.5 วันดังนั้นในบางเดือนที่มี31วันจึงสามารถเห็นดวงจันทร์เต็มดวงได้ถึง2ครั้งทางดาราศาสตร์จึงใช้คำว่า Blue Moon มีที่มาจากสำนวนภาษาอังกฤษ Once in a Blue Moon นำมาใช้เรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวเปรียบเปรยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากหรือนานๆจะเกิดขึ้นสำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้และไกลโลกที่สุดในรอบปีและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนครั้งถัดไปคือปรากฏการณ์ซูเปอร์บลูมูนจะเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคม2572ผู้สนใจติดตามข่าวสารปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เพิ่มเติมได้ทาง Facebook นาริตสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะ

0: งมอลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจมฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทอลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT มิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
2: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
4: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
4: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
5: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
6: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
5: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส

0: ค่าที่ถูกสะสมผ่านกาลเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน0532144410
1: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
1: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่7

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอราบี Products หรือ @idline@forabi ได้นะคะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่27 พฤษภาคม 2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วง 28-31 พฤษภาคม 69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening.

ลยไปแต่ละวันโดยที่บางทีไม่รู้ตัวก็มีเหมือนกันนะคะแป๊บเดียวเข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันเวลาจะไวไปไหนเนี่ยต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันทำงานกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ที่เดิมของเราค่ะวันนี้พบกันวันพุธกลางสัปดาห์27พฤษภาคม2569กับอากาศครึ้มอีกแล้วเมื่อวานในหลายโซนเจอฝนกันไปเมื่อคืนก็มีความรู้สึกว่าฝนจะมาแต่ก็นิ่งสนิทกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอาจจะตกในบางจุดบางโซนอากาศก็ยังคงร้อนนิดนึงนะคะแต่ก็ฝนช่วยทำให้อากาศค่อนข้างแบบสบายๆกันได้นะคะช่วงนี้ก็สลับกันไปมาระหว่างวันที่เจอแดดแรงวันที่ฝนกระหน่ำและวันที่อากาศครึ้มแบบนี้นะคะกลับมาเจอกันเช้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกับเพลงไทยในครึ่งแรกของเราผ่านเลยไปจากเสือโคร่งฟีเจอริงกับแป้งโกะด้วยจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโฮมความรักความสุขความทรงจำและงานจักสินกับเรื่องจริงออร์เคสตราเวอร์ชันนะคะเข้าสู่เช้าวันทำงานกันค่ะมาพร้อมกับอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะช่วงนี้ฝนจะมาถี่นิดนึงค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำเช้านี้กับพุธ27พฤษภาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอันหนึ่งในช่วงวันที่29ถึง1มิถุนายนนะคะ29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานั่นเองค่ะก็จะมีหลายจุดเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคเหนือเราเมื่อวานนี้อุณหภูมิร้อนจัดสูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ที่ 37.5 องศาเซลเซียสนะคะบ้านเราก็สบายๆ35องศานี้ก็บ่นร้อนกันแล้วค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้อยู่ที่ดอยอินทนนท์อำเภอจำทองเชียงใหม่11องศาเซลเซียสสำหรับอากาศในช่วงนี้ฝนมาเป็นระยะค่ะมาไม่เป็นเวลาด้วยนะอยากจะตกเวลาไหนเขาก็ตกได้เสมอๆจะเช้าสายบ่ายเย็นเพียงแต่ว่าตัวเราเองนี่แหละที่ต้องดูแลตัวเองมากๆไปไหนพกร่มแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในวันที่เจอฝนกันนะคะมาพร้อมกับเรื่องราวที่หลายๆคนลุ้นกันค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยซึ่งสิทธิ์ก็ยังเหลือนะลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม30ล้านสิทธิ์นะตอนนี้อยู่ที่เหลืออยู่ที่4,989,950สิทธิ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะกำลังชั่งใจกันอยู่ก็สามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เท่านั้นนะคะตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมถึงศุกร์นี้เท่านั้นค่ะ6นาฬิกาถึง22นาฬิกาและระมัดระวังในส่วนของมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาพร้อมกับลิงก์ปลอมต่างๆนานาให้เรากดยืนยันกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นแต่ช่วงนี้ใครจะไปทำธุรกรรมต่างๆหรือว่าไปติดต่อธนาคารกรุงไทยคนจะล้นคนจะเยอะนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้าไปติดต่อธนาคารค่อนข้างเยอะเพิ่งเห็นภาพข่าวมีการแชร์กันเอารองเท้าไปวางหน้าธนาคารคือปกติธนาคารแต่ละที่จะเปิดกี่โมงไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ไปธนาคารนานจนไม่รู้เวลาเปิดเขาจะเปิด8โมง9โมงก็แล้วแต่ละที่ถ้าเกิดในห้างก็อาจจะเปิด10โมงครึ่ง11โมงก็ว่ากันไปแต่นี่คือเป็นธนาคารกรุงไทยข้างนอกเอารองเท้ามาวางเรียงกันเป็นหนึ่งเป็นร้านรองเท้ามือสองกันเลยทีเดียวค่ะและส่วนใหญ่ที่ไปก็คือจะเป็นลักษณะของผู้สูงอายุนะคะที่เห็นค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยถ้าเกิดเราหรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่มีสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนนะเพราะว่าในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ได้เท่านั้นถ้าเกิดคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ค่ะเพราะว่าจะซ้ำซ้อนกันและอาจจะพลาดสิทธิ์กันได้เพราะฉะนั้นดูคุณสมบัติกันให้ดีด้วยค่ะละกันเพราะว่าเขาก็จะมีหลักเกณฑ์กันอยู่ไม่ได้แบบจะให้ใครก็ได้นะคะผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ด้วยค่ะใครที่ยัง15 16แล้วอยากลงก็ไม่ได้เช่นเดียวกันดูเงื่อนไขเขาให้ดีจะได้ไม่ผิดพลาดนั่นเองนะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะหยิบเพลงเก่าของพี่ฟอร์ดมาร้องหยุดตรงนี้ที่เธอเป็น cover version ที่เพราะมากค่ะ

ูที่ฉันเหงานะคะหนึ่งเวอร์ชันของปราโมทวิเลปานาค่ะหนึ่งเวอร์ชันที่เพราะมากแล้วก็น่าฟังนะคะก่อนนั้นมีงานของอันการ์เดนมิวสิกค่ะแล้วก็หยุดตรงนี้ที่เธอการกล่าวของพี่ฟอร์ดที่ร้องไว้ได้เพราะเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังการนาฬิกากับอีกประมาณ31นาทีในเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์นะคะและชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายในวันที่ฝนพรำแบบนี้โตโยต้าเชียงใหม่พร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าและศูนย์บริการโตโยต้าอย่างครบวงจรเลยค่ะพร้อมกับสาขาที่มีมากถึง6สาขาครอบคลุมในการดูแลอย่างทั่วถึงแน่นอนบริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกการเดินทางนะคะทีมงานมืออาชีพดูแลด้วยหัวใจอะไหล่แท้ 100% มั่นใจได้ในคุณภาพค่ะบริการครบวงจรรวดเร็วและก็สะดวกมากๆโชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วทั้งเชียงใหม่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันนะคะอีกหนึ่งความร่วมมือดีๆที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่นั่นคือ 3M และก็ Toyota เชียงใหม่ค่ะเพราะสำหรับพวกเราการดูแลลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่บริการอย่างเดียวแต่คือความใส่ใจในขั้นตอนและทุกรายละเอียดเพื่อลูกค้ามั่นใจและอุ่นใจทุกครั้งที่มาใช้บริการต้องขอบคุณทีมงาน 3M นะคะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่ด้วยและสำหรับท่านที่ต้องการรถเพื่อการใช้งานอย่างเต็มที่จะงานไร่งานสวนหรือว่างานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่กับ Hilux Travo คันนี้ค่ะทั้งแกล่งทั้งลุยงานและประหยัดน้ำมันผ่อนเริ่มต้น 8,744 บาทต่อเดือนพร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาท Toyota ขับสบายผ่อนสบายพร้อมลุยทุกเส้นทางคนทำมาหากินนะคะเงื่อนไขดีแบบนี้รอคุณอยู่ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน0532020009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะส่งท้ายเบรกนี้ก่อนด้วยงานของพองพองกับหน้าใสๆใครๆก็อยากจะหน้าใสๆกันใช่มั้ยคะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

รักสดใสในสายของเลงก้าเพลงนี้นะคะกับ Travel is a Friend ค่ะก่อนในนั้นมี Taylor Swift ด้วยกับ The Best Day ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณทุกวันเราก็ต้องการวันดีๆเพียงแต่ว่าแต่ตลอดทั้งวันมันก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างปนๆกันไปดีน้อยหน่อยดีมากหน่อยก็ว่ากันไปกันละกันนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังกับเพลงสากลกันเพลงนี้คุณผู้ฟังเลือกมาทางหน้าเว็บไซต์นะคะงานเก่าของคริสตินากิล่าเพลงนี้กับจินนี่อินเดอะบอทเทิลค่ะ

0: Let me out.
1: เพลงเก่าที่คุณผู้ฟังเลือกมาทั้งหน้าเว็บไซต์กับเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz งานเก่าของคริสนากิลาราเพลงนี้กับจินนี่อินเดอะบอทเทิลนะคะตอนนี้ก็นาฬิกากับ50นาทีแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วนะคะและช่วงเช้าของเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับ Golden House ข่าวฝนกำลังจะมาได้ข่าวว่าช่วงนี้จะมาบ่อยยิ่งขึ้นเตรียมบ้านรับหน้าฝนปัญหารั่วซึมต่างๆหมดไปแน่นอนค่ะแวะไปเลือกสินค้าดีๆกับเราได้ที่ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณชับสบายใจอย่าจะเปลี่ยนหลังคาใหม่อยากจะได้สินค้าใดๆในมุมของการดูแลบ้านแสงไฟส่องสว่างต่างๆหรือว่าจะเป็นรถตัดหญ้านี่ก็สำคัญนะเพราะช่วงนี้หญ้าขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวบ้านเราต้องสะอาดเลือกได้อย่างเต็มที่ค่ะแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเหมือนเดิมเลยค่ะให้คุณได้เลือกความคุ้มกันผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด10เดือนจ่าย 1,000 บาทเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% จะเต็มความคุ้มซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขนะคะและสิทธิพิเศษสมาชิกของ Golden Cup ใช้ค่า100คะแนนค่ะและรับคูปองแทนเงินสดได้50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองแทนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันจากบางจาก100บาทด้วยและยังรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะ Call Center 1160ช็อปสบายใจผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect Shop ออนไลน์ได้สบายๆอยากจะได้สินค้ามุมไหนเพื่อการดูแลบ้านครบหลากหลายให้บ้านคุณไปกันได้ที่ Golden House นะคะจังกุ๊กและโต๊ะเพลงนี้กับเซเว่นค่ะ

เปิดบ่อยด้วยความที่เพลงสั้นด้วยแล้วก็ชอบด้วยมันโยกตามได้แบบเบาๆอัพนะคะเงินจากอินดาและชันพอนส์เพลงนี้ค่ะก่อนหน้านั้นมีจองกุ๊ก BTS กับเซเว่นฟีเจอริงกับลาโต้ด้วยเวลาจะหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้กลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยและพร้อมกับเพลงสากลและเพลงไทยชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่กับทีป๊อปนะคะฟังให้ติดหูเลยค่ะเพราะว่าเดือนหน้าแล้วกับ FIFA World Cup 2026นะคะลิซ่าไอเนต้าและเรบ้ากับโกลส์ค่ะเจอกันรอบบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้กัมพูชายันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ United Nations Security Council UNSC ในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่สหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะเป็นประธานการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยนายสีหศักดิ์กล่าวว่าในโอกาสนี้ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงและขอชื่นชมความคิดริเริ่มของจีนในการจัดการอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ในครั้งนี้เมื่อ80ปีที่แล้วในยามที่องค์การสหประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่2ผู้ก่อตั้งต่างตระหนักถึงบทเรียนอันลึกซึ้งว่าเมื่อการแข่งขันระหว่างประเทศถูกปล่อยปละละเลยโดยไม่มีการตรวจสอบในท้ายที่สุดแล้วทุกฝ่ายจะมีความมั่นคงลดลงซึ่งรวมถึงประเทศที่ทรงอำนาจด้วยด้วยเหตุนี้จึงได้สร้างระบบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ไม่ใช่บนพื้นฐานของอำนาจและไม่ได้คำนึงถึงเพียงผลประโยชน์ของชาติเท่านั้นแต่ยังตั้งอยู่บนความเข้าใจที่ว่าความร่วมมือจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงก่อนหน้านี้โดยเพื่อนชาวกัมพูชากระผมขอให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อเราจะสามารถเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและกระผมขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดทั้งสิ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธอ
12: ไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุ

0: great teapot music station in Chiang Mai.
1: 92 Chiang Mai Radio.

และอัดท้ายครับจากซีรีส์ Oriflame นะครับ Dream On นะเสียงร้องของจัสเวย์และก็กวินนะครับการนั้นดูซีรีส์เบคอนแล้วก็ยูบอยทีเจกับพระเอกฮะแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับ New Day Project ครับไม่รู้จะรักใครดีเท่าเธอนะฮะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ27พฤษภาคม2569นะฮะพาคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเพราะนะครับตั้งแต่เวลา10โมงถึงเที่ยงวันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับอากาศที่เหมือนฝนจะตกแต่ว่าตอนนี้แดดออกเต็มที่เลยนะฮะส่วนของวันเสาร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครว่างนะครับก็สามารถไปร่วมประเพณีหนึ่งเดียวในโลกฮะที่เขาเรียกว่าประเพณีเลี้ยงดงฮะบูชาปู่แสะย่าแสะนะครับวันเสาร์นี้ตั้งแต่เวลาหนึ่งไม่ใช่หนึ่งทุ่มสิ7โมงตรงเป็นต้นไปนะครับที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีนะครับเพื่อแสดงความเคารพต่อพื้นป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องรักษาธรรมชาตินะฮะถ้าเกิดว่าผู้ฟังนะครับอยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้นะฮะก็วันที่30เนาะนะฮะช่วงเวลา7โมงเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเชียงใหม่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งปลายสัปดาห์นี้นะครับน่าจะเป็นวันหยุดยาวด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตส่องแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังใช่ไหมใช่ครับหยุดยาวเยอะมากนะฮะคุณผู้ฟังวันหยุดยาวนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตดูก่อนในช่วงของปลายสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะก็จะมีวันหยุดก็คือเสาร์อาทิตย์นี้เนาะนะฮะ30 31นะครับแล้วก็31เนี่ยจะตรงกับวันวิสาขบูชาหรือผู้ฟังและหลังจากนั้นวันที่1วิสาขบูชานั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีนะครับผู้ฟังดังนั้นก็จะเป็นวันหยุดยาวที่หลายๆคนก็จะได้เลือกวันเวลาท่องเที่ยวในช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะฟังเพลงชิวๆดีกว่าฟังเพลงแบบนี้แล้วมันได้บรรยากาศการขับรถนะคุณผู้ฟังขับรถไปอากาศเย็นๆสบายๆแล้วก็เพลงมันก็เพราะอะไรอย่างเงี้ยฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันวรการครับและนี่คือหม้อหุงข้าว

I just want to be fan you ด้วยบ่นะฮะจากน้องสิงโตนำโชคนั่นเองครับแล้วก็ถึงคณะนุเป็นโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะกับหม้อหุงข้าวพร้อมกับพันชวรการด้วยนะครับพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะฮะเริ่ม11มิถุนายนไปจนถึง19กรกฎาคมนะครับก็จะมีหลากหลายชาติที่กันเข้าร่วมนะฮะคุณผู้ฟังฮะก็จะเริ่มต้นการแข่งขันนะครับคุณผู้ฟังด้วยการแข่งขันในกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C นะครับในช่วงกลุ่ม A ก็จะมีเม็กซิโกแอฟริกาใต้นะฮะแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็เช็กเกียนะครับแล้วก็ในวันที่13นะฮะจะเป็นการแข่งขันระหว่างแคนาดาแล้วก็บอสเนียรวมไปถึงกลุ่ม D นะครับก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปารากวัยนะครับส่วนกลุ่ม B นะฮะวันที่14นะครับกาตาร์เจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็กลุ่ม C คือบราซิลเจอกับโมร็อกโกนั่นเองนะฮะก็เตรียมตัวนะครับได้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะดูฟุตบอลโลกนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์หรือยังไงไอ้นี่ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะไปถึงตรงไหนนะฮะแต่ตอนนี้ทางด้านของรัฐบาลเขาแจ้งมาแล้วว่าเขาจะไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นว่าจะมีใครไปซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงมากๆนะฮะโหลิขสิทธิ์แบบสูงกว่าเพื่อนบ้านอีกนะฮะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอย่างประเทศข้างบ้านเรานะฮะหรือว่าให้เพื่อนบ้านเรานะฮะอย่างมาเลเซียก็ประมาณ400-500เองใช่ไหมแล้วก็ที่อินโดนีเซียก็ประมาณ400-500นี่แหละครับส่วนเวียดนามก็ประมาณสัก600มันจะไม่ผิดนะฮะประมาณนี้แต่ว่าของเราที่มันแพงจริงนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าทำไมที่แพงเพราะว่าเราซื้อแพ็กเกจแบบฟูลแพ็กเกจเลยอะไรประมาณนี้มันราคามันเลยประมาณนี้นะฮะส่วนแถวประเทศอื่นเขาก็เลือกซื้อแหละแต่ว่าเขาจะเลือกซื้อโดยมีเงื่อนไขนะฮะเช่นสามารถออกอากาศได้เฉพาะทางโทรทัศน์ที่ภาคพื้นดินเท่านั้นไม่นับดาวเทียมไม่นับ OTT อะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ติดตามดูกันละกันนะฮะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับใครที่อยากจะแต่งบ้านต้อนรับมหากาพย์ฟุตบอลนะฮะวันนี้ทาง Global House ครับเราพร้อมแล้วกับ Global Go นะฮะมหกรรมเชียร์สนุกทะลุสนามครับจัดเต็มย่าเทียมหนานุ่มนะฮะอัปเกรดบรรยากาศที่เหมือนกับการยกสนามมาไว้ในบ้านคุณนะฮะวันนี้คุณได้ไปเลือกซื้อย่าเทียมกันครับคุณผู้ฟังในราคาตารางเมตรละ199บาทนะฮะโอ้ยดีงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะแวะไปกันได้เลยครับคุณผู้ฟังที่ Global House นะฮะลดเพิ่มอีก 3% ด้วยและผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง10เดือนด้วยกันครับแวะไปกันได้เลยที่ Global House นะฮะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางนะครับส่วนใครที่ชอบทางออนไลน์ก็เข้าไปที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: จ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ั่วโมงต้องมนจาก Friday นะครับเพลงที่เราเลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับและมาพร้อมกับ Planning to Excel นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบลุยฮะใครที่เป็นสายลุยครับหรือว่าเป็นสายออกกำลังกายอย่างนี้นะฮะอย่าลืมนะครับผู้ฟังพก Planning to Excel ติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะมีอาการปวดอักเสบหรือปวดบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะฮะหลายๆคนเนี่ยไปออกกำลังกายนะฮะไปใช้ชีวิตนะครับออกไปแบบใช้แบบเอ็กซ์ตรีมมากๆเลยประมาณนี้นะฮะแต่บางวันเนี่ยโอ้โหพอกลับมามีอาการปวดบวมอักเสบนะตื่นเช้ามาไม่ไหวแล้วนะฮะร่างกายไม่รักดีครับกลับจะไปลุยต่อก็ลุยไม่ไหวเพราะว่าร่างกายมันปวดไปหมดเลยทีเดียวจะขยับนิดขยับหน่อยมันก็ทรมานมันขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยฮะอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยอย่าง

ก็มีอาการแบบนี้สามารถใช้ Planet to Excel ครับในการดูแลให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ Planet to Excel หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย BioPharm เพื่อคุณคู่สุขภาพครับ

ร้อมยังครับจากโนอาแล้วก็น้องกัญญานัทนะฮะแล้ววันนี้คุณพร้อมหรือยังครับกับการดูแลตัวเองครับดูแลสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือว่าโรคอ้วนที่หลายคนกังวลนะฮะเพราะหลายๆคนพยายามลดน้ำหนักนะฮะเปลี่ยนการกินนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมไปออกกำลังกายใช้ชีวิตแบบอย่างน้อยเนี่ยให้ร่างกายได้เผาผลาญแต่บางทีเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้น้ำหนักไม่ยอมลดสักทีนึงนะครับดังนั้นวันนี้ครับทางโรงพยาบาลลานาเราเข้าใจว่าการรักษาโรคยากเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยรู้สึกท้อใจรู้สึกเหนื่อยใจครับวันนี้เราจึงเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคกับการยกระดับการรักษาโรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกินโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องนะครับซึ่งในศูนย์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับพร้อมกับนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการในการดูแลอาหารการกินของคุณครับแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยครับเขาบอกว่าน้ำหนักลดนะฮะโรคภัยต่างๆก็จะลดลงตามด้วยนะครับเพราะว่าโรคน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเสี่ยงอื่นๆที่ตามมาครับทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็โรคระบบหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งกันด้วยวันนี้ถ้าคุณฟังสนใจนะครับอยากสอบถามและปรึกษาคุณหมอนะฮะแวะเข้ามาที่โรงพยาบาลลานาได้เลยนะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ lanakidhospital.com นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเบรกสักครู่หนึ่งคู่ฟังชั่วโมงหน้า3เพลงนี้ยังรอคุณครับ What's this? Coming up next.

0: anywhere
1: ฟังจนร้องได้หมดแล้วนะฮะฟังสามเพลงนี้จะไปรอคุณที่ต้นชั่วโมงนะครับเริ่มต้นด้วยงานจากทิลลี่เบิร์ดครับกับเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะฮะแล้วตามมาด้วย Are You Okay จากทิกเกอร์และปิดท้ายที่ฮันเตอร์กับสาบานได้เลยเดี๋ยวสักครู่ครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยกระดับป้องกันเข้มอีโบลากักกันแยกกักผู้เดินทางจาก DR คองโกยูกันดาอย่างน้อย21วันนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569นายแพทย์สมฤกษ์กล่าวว่าองค์การอนามัยโลก WHO ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบกโยเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยปัจจุบันพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและได้แพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายทั้งนี้แม้ประเทศไทยจะยังไม่เคยพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่หรือผ่านพื้นที่ที่มีการระบาดดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้มีการปรับมาตรการป้องกันและสกัดกั้นโรคเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเข้มงวดและทันท่วงทีที่ประชุมได้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้งสองประเทศโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้เดินทางที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะถูกแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดอย่างน้อย21วันโดยอนุญาตให้ผู้เดินทางลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวซึ่งกรมควบคุมโรคได้จัดสถานที่กักกันให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกักกันและแยกกักภายใน72ชั่วโมงแรกและขอความร่วมมือผู้เดินทางทุกคนให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้ว
8: ล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
10: ์เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
11: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh

นี่เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านี่เตรียมตัวรับมืออีกครั้งนึงนะฮะสำหรับฝนฟ้าครับที่จะกลับมามีปริมาณฝนเพิ่มเติมขึ้นนะครับคุณผู้ฟังในช่วงของวัน2วันนี้นะฮะแล้วก็ที่จะลดปริมาณลงนะครับผู้ฟังไปยาวๆในช่วงต้นเดือนหน้าเลยนะครับสำหรับอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับสำหรับฝนที่จะตกนะฮะอยู่ในช่วงของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะลำปางลำพูนพะเยาเชียงรายแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนที่ค่อนจะหนักนะครับในช่วงวัน2วันนี้นะฮะยังไงก็ดูแลเรื่องของผลผลิตการเกษตรนะครับรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างด้วยนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างที่ฝนตกหนักกันด้วยนะครับ

ต่อให้เธอมีใครต่อให้เธอยังจะรักใครแต่ว่าหนึ่งคนคนนี้ยังคงรอเธออยู่ตรงนี้และนี่คือเพอร์พีชนะครับแอลเฮียครับพอสนะฮะคนที่แสนธรรมดานะครับพร้อมกับคุณณนะฮะจากโพลีแคทด้วยนะครับได้เป็น2เพลงต่อเนื่องกันในชั่วโมงนี้ครับหน้าฝนใกล้เข้ามาแล้วนะคุณผู้ฟังนะฮะฝนตกเกือบทุกวันครับวันนี้อย่าลืมนำรถคุณไปตรวจเช็คสภาพรถก่อนนะครับก่อนที่จะใช้กันยาวๆในช่วงของหน้าฝนนะฮะแน่นอนครับถ้ารถสมรรถนะดีโดยเฉพาะเรื่องของยางแบบนี้เนี่ยนะฮะเกาะถนนเป็นเยี่ยมเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะนำรถเข้ามารับบริการในการตรวจเช็คได้เลยที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ครับดูแลรถคู่ใจของคุณให้พร้อมทุกการเดินทางไปกับบริการเช็คฟรี33รายการที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่นะครับตรวจเช็คโดยช่างผู้เชี่ยวชาญนะฮะมาตรฐานศูนย์บริการ Toyota และเพิ่มความมั่นใจก่อนออกเดินทางทุกเส้นทางนะครับที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่6สาขาด้วยกันสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันป่าตองจอมทองฝางและที่ลำพูนนะครับอย่าลืมนัดหมายล่วงหน้ากันก่อนนะที่053-202-009นะฮะแจ้งว่าคุณสะดวกวันไหนเวลาไหนและศูนย์บริการสาขาไหนนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้าไปรับบริการเพื่อให้คุณนั้นจะได้ไม่ต้องรอคิวนานแล้วก็จะได้จองคิวรับบริการได้เลยนะครับแวะมากันที่ Toyota เชียงใหม่ครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

ด้วยดนตรีแล้วก็การประสานเนื้อร้องขึ้นมาใหม่นะครับนำเพลงเก่าที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเมื่อดวงใจมีรักครับมาทำดนตรีใหม่โดย Fucking Hero แล้วก็เสียงร้องของน้องเจนเย่นะฮะพร้อมมากครับแล้วก็นันดูนจากพี่หอยครับเสนาหอยกับแอบเหงานะฮะตอนนี้เราคงจะต้องแอบส่งกำลังใจนะครับให้กับทีมกู้ภัยของไทยแล้วก็นานาชาตินะฮะคุณฝั่งที่ไปช่วยชาวลาวที่ติดถ้ำนะฮะวันนี้เข้าสู่วันที่9แล้วนะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเหลือระยะอีกประมาณ30เมตรนะครับซึ่งคาดว่าจะพบผู้ประสบภัยช่วยเหลือชาวลาวชีวิต7ชีวิตที่ติดอยู่ในนั้นนะคุณผู้ฟังนึกถึงบรรยากาศเดียวกับทีมหมูป่านะฮะที่เคยติดอยู่ในถ้ำคือบรรยากาศเดียวกันเลยก็คือต้องเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในถ้ำเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมนะฮะเข้าไปในโพรงถ้ำทำให้หาทางออกไม่ได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าที่ตรงเนี้ยจะมีความลำบากกว่าที่เชียงรายนิดหน่อยก็คือว่ารูเข้าหรือว่าเรียกช่องเข้าอะฮะมีความสูงเพียงแค่60เซนติเมตรเท่านั้นเองคุณผู้ฟังก็คือต้องนอนราบไปกับพื้นแล้วก็สไลด์ตัวเข้าไปนะฮะทั้งที่ผมดูในคลิปที่ทางทีมกู้ภัยที่เขาถ่ายออกมาคือมันแคบมากนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีโรคอย่างเช่นโรคแพนิคอย่างกลัวความกลัวที่แคบหรือกลัวความคับแคบเนี่ยนะฮะโอ้โหผมว่าอันเนี้ยอยู่ไม่ได้นะฮะคุณผู้ฟังเท่าที่เราเห็นผมเห็นเองผมรู้สึกอึดอัดแทนเลยว่าจะทำยังไงแล้วติดอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะคือต้องสไลด์ตัวเข้าไปในระยะทางประมาณสัก800เมตรมั้งนะฮะจากจุดปากถ้ำไปจนถึงตัวผู้ประสบภัยแต่ว่ามันแค่800ก็จริงแต่ว่าการเข้าไปมันไม่ใช่เดินเข้าไปเนาะมันคือการสไลด์ตัวเข้าไปด้วยความทีเล็กทีละน้อยแล้วแถมในระหว่างทางมันไม่ใช่แค่สไลด์ตัวอย่างเดียวมันจะไปเจอโพรงน้ำอีกนะฮะเจออีกหลายๆอย่างด้วยกันนะครับยังไงส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยนะครับให้ขอให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วที่สุดตอนนี้เข้าสู่วันที่9แล้วเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ายังคงเจอสัญญาณชีพอยู่นะครับนะฮะขอให้เจอข่าวดีวันนี้กันละกันครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.

าถึงบอกนะฮะว่าบางทีเนี่ยความรักมันไม่ได้เกิดแค่ดวงชะตาอย่างเดียวนะฮะไม่ได้หมายความว่าดวงชะตาสมพงกันแล้วก็จะแคล้วก็จะไม่แคล้วกันนะฮะบางทีมันเรื่องของใจเนาะใจสมใจก็คือมีความสมใจนะฮะคือสุขสมใจซึ่งกันและกันนะฮะเราพึงพอใจเขาเขาจึงพอใจเรามีความสุขที่มีเขาและเขาก็มีความสุขที่มีเรานี่แหละเขาเรียกว่าใจสมใจนะคุณผู้ฟังนะฮะและแน่นอนครับถ้าคุณผู้ฟังอยากได้ทรงผมที่สมใจวันนี้ฮะไปเลือกวิกผมสวยๆได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมนะครับหรือว่าเคมีบำบัดเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติเป็นการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองเรียกว่าหล่อสวยสมใจแน่นอนนะครับมีทั้งในสไตล์ของผู้หญิงแล้วก็มีทั้งทรงผมในสไตล์ของผู้ชายด้วยนะครับแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเปิดให้บริการทุกวันครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะฮะสอบถามก่อนได้เลยที่0918583613นะครับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเข้าไปดูนะฮะทรงผมสวยๆกันก่อนได้เลย

รอก็คือรอนะฮะรอไปอย่ามีความหวังก็ดีครับแต่ถ้ารอไปอย่าไม่มีความหวังก็อย่าไปรอเลยฮะอย่าไปเสียเวลานะฮะแต่วันนี้ถ้าคุณไม่ต้องรอแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถไฟฟ้า 100% นะฮะวันนี้แวะไปกันได้เลยที่ BYD North Star นะครับคุณผู้ฟังคุณจะได้พบกับ BYD Atto Series นะฮะทั้ง BYD Atto 1 BYD Atto 2และ New BYD Atto 3ครับครบทั้งความสบายแล้วก็เทคโนโลยีคล่องตัวขับง่ายสมาร์ทแล้วก็ทันสมัยนะครับเรียกว่าเป็นการเติมสีสันให้กับการเดินทางของคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถ EV คันแรกหรือจะเป็น SUV สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ก็ไปเลือกกันได้เลยนะครับแวะไปกันได้ที่ BYD North Star นะฮะทั้ง5สาขาทั้งราชดำเนินนะครับมหิดลครับมีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์ด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่053-278-555ที่ BYD North Star ครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณฟังส่งท้ายเลยในช่วงต่อไปติดตามวิดีโอฟูซาแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบวินวินพาร์ทเนอร์ชิประหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอมั้ยคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ือไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอค่ะ
8: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะเพลงเพราะฟังสบายครับช่วงเวลาเบรกมื้อเที่ยงของคุณอยู่เป็นเพื่อนทานข้าวมื้อเที่ยงกับคุณทานให้อร่อยนะคะวันนี้ได้ฟังจีนซอนนะคะเดวิดดันเดสก็เป็นผู้ที่ทำให้กางเกงจีนขายดิบขายดีในช่วงยุค 70s นะคะแล้วก็ใครๆก็นึกอยากจะสวมใส่จีนส์กันมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้จีนส์ออกงานได้หลายงานนะคะงานกลางคืนก็มีค่ะมันอยู่ที่ว่ามีเสื้อกลางคืนไหมมีเครื่องประดับอะไรต่อมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็อยู่ที่บุคลิกของผู้สวมใส่ด้วยก็ทำให้การสวมใส่จีนส์ออกงานได้ด้วยนะคะงานแบบกันเองนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่งก็มีความงดงามแบบวีนัสนะคะซึ่งไม่ใช่สิบนะคะก็เป็นงานของ Shocking Blues นะคะก็เป็นเพลงที่ถูก cover ตั้งยุค60ยุค 70s ก็ cover แล้วก็ขึ้นอันดับที่1ทั้ง2ทั้งยุค60แล้วก็70s โดย Banana Rama ด้วยนะคะถือว่าเป็นเพลงน่าฟังจังหวะน่าฟังเร้าใจก็ทำให้คุณมีชีวิตชีวาสำหรับเที่ยงวันนี้ด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนเรื่องจะมีฝนตกหนักจริงๆแล้วทั่วประเทศไทย28นี้เป็นต้นไปแต่สำหรับภาคเหนือ29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือนะคะแล้วก็ทั่วประเทศจะมีฝนตกหนักค่ะนะคะระมัดระวังภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มนะคะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังแล้วก็ส่วนภาคใต้นี่ชาวเรือระมัดระวังคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังลมแรงด้วยนะคะก็ใครที่กะคิดว่าจะไปเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์นะคะอาจจะต้องดูพยากรณ์อากาศกันให้ติดตามใกล้ชิดนิดหนึ่งเพื่อว่าการท่องเที่ยวการเดินทางจะได้สนุกจะได้ปลอดภัยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไหวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆ Good Memory
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: ผู้ส่ง Good Memory วันนี้เลือกเพลงของ Albert Hammond นะคะ Albert Hammond ซึ่งถือว่าเป็นเพลงประจำตัวเพลงลายเซ็นของเขาก็ว่าได้เพลงนั้นก็คือเพลง It's Never Rained in Southern California นั่นเองนะคะแถวนั้นก็จะมีเมืองใหญ่ๆอยู่ผู้คนอยู่หนาแน่นเป็นชายฝั่งทะเลที่มีประชากรหนาแน่นนะคะทั้งประชากรมากเป็นอันดับ2ในอเมริกานะคะก็คือ LA ลอสแองเจลิสนั่นเองนะคะมีซานตาบาร์บารานะคะแล้วก็มีอะไรใดเวนทูรามีชายฝั่งประชากรเยอะแยะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นเมืองที่คนอยู่เยอะนะคะการที่มีคนอยู่เยอะแล้วก็ผู้คนก็มัวแต่ยุ่งทำธุรกิจกันต่างๆนานาอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามาสนใจใหญ่ดีกันมากเท่าไหร่นะคะก็เปรียบเปรยเหมือนอิดNever Rains in Southern California นะคะคนที่เคยไปอยู่มาเขาก็เปรียบเปรยอะไรกันแบบนี้แต่จริงๆแล้วอย่างไรก็ต้องฟังในเพลงดูอีกทีนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ It Never Rains in Southern California ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แวะชมที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของ Toyota เชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: จากหนังสือคนนิสัยดีนะคะโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระจิตแพทย์ผู้ที่เขียนหนังสือไว้มากมายหลายเล่มและเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่มีข้อความมีบทความดีๆมากมายค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อเป็นคนมีความสงบสุขในใจไม่ใฝ่หาความสุขมากกว่าคนอื่นไม่แสวงหาความสุขพิเศษแบบพิสดารแบบแปลกๆ และพอใจจะพอใจแต่ความสงบสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วบางคนชอบบ่นว่าไม่ชอบชีวิตแบบนั้นแบบนี้ไม่ชอบทั้งชีวิตชาวกรุงชีวิตชาวชนบทชีวิตในเมืองไทยหรือชีวิตเมืองนอกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถึงจะมีความสุขตามใจนึกได้ความสงบสุขเป็นความสุขจากความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำได้หาได้โดยมองเห็นคุณประโยชน์ของมันทำให้เกิดความสงบและนิ่งและเห็นคุณค่าของตนเองว่ามีความสามารถตามความเป็นจริงไม่ต้องรอให้ดีกว่านี้หรือรอให้ได้สิ่งพิเศษกว่านี้ก็พอใจได้สุขได้สงบได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีควรหัดให้มีเป็นคนมีความสงบสุขในใจ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

ง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะเพลงแรกเป็นงานในยุคซิกซี่ปลาย The Grassroots กับเพลง Let's Live For Today ตามด้วยเพลงหน้าฝั่งสนุกๆของ The Police กับดีดูดูดีดาดานะคะนึกถึงภาพของการโยกศีรษะแล้วก็เคาะตามโต๊ะตามอะไรเวลานั่งมันก็จะสนุกแบบนั้นนะคะก็พักเที่ยงนี่ใครจะว่าอะไรล่ะใช่ไหมคะอีกเพลงหนึ่งค่ะ Sting ค่ะ Don't Stand So Close To Me ทำไมอย่างนั้นนะคะอากาศมันร้อนค่ะก็ฟัง3เพลงสนุกสนุกเพราะๆนะคะจาก Beautiful Sound สำหรับบ่ายเที่ยงวันนี้นะคะLet's Live For Today ดีดูดูดีดาดาและ Don't Stand So Close To Me

คุณผู้ฟังคะถึงเวลาที่เราจะต้องส่งท้ายกันแล้วละค่ะเวลาหมดลงพร้อมกับการทำงานภาคบ่ายเริ่มต้นขึ้นหลายๆท่านอาจจะต้องนั่งอยู่ทำงานบนโต๊ะแล้วนะคะนะคะทานข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะดื่มน้ำสะอาดต่อวันโดยเฉพาะช่วงบ่ายเยอะๆด้วยเพื่อความสดชื่นของร่างกายในหน้าร้อนแบบนี้นะคะมีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการค่ะชายหญิงผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อยู่ในความทรงจำของเราไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เคยทำผิดพลาดหรือไม่เคยล้มเหลวหากแต่เขาไม่ปล่อยให้ความผิดนั้นหยุดยั้งเขาไม่ย่อท้อจนกว่าเขาจะประสบความสำเร็จ Beautiful สาวค่ะไปก่อนนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานทุกท่านพรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มแคนส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27.89 ล้านบาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน 202.06 ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน 852.23 ล้านบาทโดยคู่ค้าที่สำคัญได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียงานมาเช่ดูฟิล์มถือเป็นตลาดภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์การร่วมผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจากกว่า140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจัดแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจกต์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติรัฐบาลชื่นชมความสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันและบริการที่เกี่ยวเนื่องที่สามารถตอบโจทย์ตลาดโลกได้ทั้งในด้านคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และมาตรฐานการผลิตรวมถึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและบริการภาพยนตร์ของภูมิภาคจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อ ่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
11: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ค่ะคุณฟังทักทายรอบปลายนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อที่นี่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์27พฤษภาคม2569พร้อมแดดแรงแบบแผดเผาไหม้ได้เลยนะเวลานี้แดดค่อนข้างแรงทีเดียวคุณฟังดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงดูแลเรื่องของการขับขี่การเดินทางกันด้วยแต่ละเส้นทางนี้แดดแรงแบบนี้ก็เป็นอุปสรรคในการขับขี่โดยเฉพาะท่านที่อาจจะต้องเดินทางในช่วงกลางวันนะเพราะว่านอกเหนือจากเจออากาศร้อนๆเจอแอร์เย็นๆในรถเนี่ยทำให้ง่วงนอนได้นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงบ่ายกับเพลงสากลกันในชั่วโมงแรกค่ะเลโอน่าเลวิสเพลงนี้กับBreathing Love และงานของนาตาเลียบูเกลียกับทอนด้วยนะคะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงด้วยกันเชียงใหม่ Radio 92 MHz นั่งยาวๆไปถึง 4 โมงเย็น 3 ชั่วโมงของเราเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ถึงงานของไดโน่เพลงนี้บ้างกับ Thank you ค่ะ

Lady Gaga และ Bruno Mars นะคะกับ Die With A Smile ค่ะก่อนนั้นมีงานของ Christina Perry กับ A Thousand Years ด้วยนะงานเก่าของ Dido กับ Thank You นะ3เพลงต่อเนื่องกันกับเวลาครึ่งชะครึ่งแรกของเราช่วงบ่ายๆเชียงใหม่ Radio 92 MHz บ่ายโมงกับ30นาทีนะคะและชั่วโมงนี้ค่ะยังอยู่ในการเดินทางเสมอๆโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนมาบ้างเป็นระยะนะคะการเดินทางสำคัญกับเราค่ะมองหารถคู่ใจเลือกได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เรามีรถที่คุณได้เลือกหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะสายลุยแนะนำคันนี้กับ Land Cruiser FJ ความเท่ใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่าเป็นรถ SUV สายลุยที่มีทั้งความแข็งแกร่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ในยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งสายท่องเที่ยวแคมปิ้งและคนที่ชื่นชอบการออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ให้คนได้เลือกกันหรือว่าชอบรถเล็กๆขับสบายจบใหม่ก็ออกรถได้ง่ายกว่าเดิมค่ะเริ่มต้นใช้ชีวิตในการทำงานพร้อมกับมีรถคู่ใจคันแรกกับข้อเสนอสุดคุ้มจากToyota เชียงใหม่เลือกได้ถึง3ทางเลือกนะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1ค่ะดอกเบี้ยผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,797 บาทต่อเดือนและฟรีประกันภัยชั้น1หรือ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทด้วยนะคะและคันนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายคนชอบเพราะว่าใช้งานได้ดีมากๆกับ Hilux Tavo จังอันไรงานสวนงานขนส่งหรือว่างานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะกับ Hilux Tavo แกล่งลุยงานประหยัดน้ำมันผ่อนเริ่มต้นที่ 8,744 บาทต่อเดือนพร้อมประกันภัยชั้น1ค่ะและ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทด้วยนะคะขับสบายแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังรถใหม่นี้ขับง่ายสบายปัญหาจุกจิกกวนใจไม่มีแน่นอนค่ะหรือว่าจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คการช่างเราก็พร้อมในการให้บริการเสมอกับ6สาขาของ Toyota เชียงใหม่นะคะสำนักงานบนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คนเสมอนะคะมาถึงงานของอุชดาฮิคารุเพลงนี้กับ This One ค่ะ Inline อาชัยค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

ง่วงนะคะคุณผู้ฟังต้องเพลงจังหวะคึกคักนิดนึงจะได้เรียกให้ตื่นได้เพราะยังเป็นเวลาทำงานกันอยู่นะคะงานกล่าวค่ะที่ฟังแล้วน่าจะทำให้คึกได้ The Pussy Cat Dolls นะคะนี่คือ Hush Hush ค่ะ I Will Survive Version ก่อนนั้นมี Ariana Grande กับ Side to Side ได้ Nicki Minaj มา Featuring นะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ48นาทีอย่าลืมภารกิจเสาร์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเขาจะมีการปิดถนนด้วยนะเสาร์ที่30พฤษภาคมกิจกรรมในการเตียวขึ้นดอยเดินขึ้นดอยนี่แหละนมัสการพระธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเขาจะมีการปิดถนนตั้งแต่5โมงครึ่งกันเลยทีเดียวจริงๆแล้วตั้งแต่5โมงก็น่าจะเริ่มมีการปิดกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครจะไปเส้นทางดังกล่าวหรือว่าจะไปร่วมงานไปให้เร็วยิ่งขึ้นปกติหลายคนบอกว่าสักบ่าย3นี่ก็จะเริ่มไปกันแล้วนะโรงทานต่างๆก็มาก่อน5โมงเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการจัดวางกำลังของที่ตำรวจอาสาจราจรในจุดสำคัญตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพกันเลยทีเดียวแล้วจะมีการทำวงเวียนขนาดใหญ่ที่แยกเชียงใหม่ภูคำจะทำต่อเมื่อมีปริมาณรถมากต้องดูปริมาณรถเป็นหลักเพราะฉะนั้นเส้นทางดังกล่าวทั้งสุเทพเอ่ยห้วยแก้วเอ่ยโดยรอบของการขึ้นดอยเดี๋ยวรอบของมช.น่าจะรถเยอะกันเลยทีเดียวค่ะไม่มีความจำเป็นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของ DJ Snake เพลงนี้บ้าง

นี้ฟังบ่อยนะคุณผู้ฟังเอาว่าแม็กซ์เพลงนี้กับ Sweet Bar Cycle ค่ะก่อนหน้านั้นมีเพลงอะไรบ้างอ๋อ Sexy Girl DJ Snake นะคะแล้วก็หลายเพลงเลยทีเดียวซึ่งเพิ่งครึ่งหลังนี้จะเป็นเพลงแบบออกแนวสนุกสนุกเล็กน้อยโยกตามได้จะได้หายง่วงกันเพราะตอนนี้อุปสรรคในการทำงานอย่างมากมายก็คือความง่วงนี่แหละอาจจะต้องกาแฟสักแก้วหนึ่งนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงแรกเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยฟังด้วยกันที่นี่เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายไปพร้อมกับงานของแอนเดรียดีเพลงนี้กับ It's Your Birthday ใครที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้สุขสันต์วันเกิดHappy Birthday กันนะคะ เดี๋ยวเจอกันบ่าย 2 ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมช.ใช้หุ่นยนต์ฮิวโก้ผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตสำเร็จรายแรกของโลกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวงการศัลยกรรมปลูกถ่ายตับไทยและระดับนานาชาติหลังทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ Hugo Robotic Assisted Surgery System ผ่าตัดตับกลีบซ้ายจากผู้บริจาคมีชีวิต Robotic Assisted Living Donor Left Hepatectomy เพื่อนำไปปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยโรคตับแข็งทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่สำเร็จเป็น2รายแรกของประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและต้องอาศัยความละเอียดแม่นยำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ทั้งผู้บริจาคและผู้รับการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมแพทย์ศัลยกรรมตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการศัลยกรรมปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าทางการแพทย์สู่ระดับสากลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะด้วยนวัตกรรมและเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา สัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ือไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio You're listening.

ติหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบวันจันทร์นะคะกับการเริ่มต้นสัปดาห์พอถึงวันจันทร์ทีไรนี่จะขี้เกียจมากๆไม่อยากตื่นไม่จับไปทำงานอาจจะด้วยความที่เราได้พักวันอาทิตย์กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันจันทร์ถึงเวลาต้องลุกจากที่นอนเพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Happily ค่ะคุณฟังเป็นดูโอสไตล์อินดี้ร็อกนะคะจาก Pop Animal ค่ะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อว่าสวัสดีวันจันทร์Good morning เล่าถึงเหตุการณ์เล็กๆในชีวิตประจำวันที่ค่อยๆกลายเป็นความรู้สึกพิเศษเรื่องราวของการรอให้พบใครบางคนที่เดิมเวลาเดิมซ้ำๆจนกลายเป็นความคุ้นเคยและก็แปลเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีเก็บเป็นสิ่งดีๆที่รออยู่ในช่วงของเช้าวันจันทร์นั่นเองค่ะเพราะว่าวันจันทร์อาจจะเริ่มต้นทำงานจะได้เจอเธอคนนั้นก็เลยกลายเป็นที่ไปที่มาของเพลงนี้สวัสดีวันจันทร์ Good morning ก่อนนั้นมีงานของ Two Exity กับ Keep Going นะคะไปกันต่อกับชั่วโมงที่2บ่าย2:17 นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเงินจากฟรีแฮนด์เพลงนี้เป็นเพลงรักเพลงนึงที่ชอบมากเลยเมื่อเราถูกค้นพบโดยใครสักคนหนึ่งที่คู่ควรและเหมาะกับเรา Finally She Found นะคะเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์ค่ะ

0: นที่เจอความยุ่งเหยิงวุ่นวายในทุกวันนะคะมันก็มีบางแหละที่ชีวิตจะวุ่นวายดูยุ่งเหยิงดูพันกันไปหมดเลยอะไรก็ต้องทำบางทีก็อยากจะวาร์ปหนีไปเหมือนกันนะคะแต่มันก็ปันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำให้ตรงหน้ามันดีที่สุดนะคะ
1: บางวันก็แย่กว่าน่าจะแย่แต่เราก็ยังอยู่ไม่รู้ทำไม
0: บางวันก็แย่บางวันก็แย่กว่าแต่เราก็ยังอยู่นะคะชีวิตวุ่นวายค่ะโปเตโต้เพลงนี้ชอบมากความหมายดีด้วยให้สมบัติหลายคนที่แลดูชีวิตจะยุ่งเหยิงวุ่นวายมันก็ต้องมีวันที่มันคลี่คลายแล้วก็ดีบ้างนะคะก่อนนั้นมีฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบนะคะคุณผู้ฟังค้นพบกับวิกผมสวยกันดีกว่าค่ะสำหรับใครที่กำลังอยากจะได้วิกผมดีๆใช้นะเวลาจะไปออกงานไปเที่ยวไปไหนและบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพทำให้ทรงผมของเราดูไม่ค่อยดีวันนี้ค่ะมาคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่นะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางหนังสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสันวิกผมแท้และวิกผมไมฟอร์เกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจะแบบไหนก็มีคนได้เลือกเยอะเลยทีเดียวค่ะจะผมสั้นผมยาวหรือว่าจะเป็นออกแนวแบบประมาณว่าก้าวผมสวยๆได้หมดเลยทีเดียวแวะมาลองสวมลองใส่แล้วก็ปรึกษากันได้กับไฮยูเชียงใหม่ต้องค้นพบวิกผมที่เหมาะกับคุณที่นี่ได้เลยนะคะไฮยูเชียงใหม่ค่ะพิกัดอยู่ที่เชียงชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.ปรึกษาราวเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่พร้อมให้บริการเสมอและช่วงนี้จับโปรโมชั่นพิเศษค่ะลดมากกว่า 40-70% และบอกว่าฟังจากเชียงใหม่รีเทลเราลดเพิ่มไม่อีกนะคะแวะไปดูรีวิวกันได้หลายคนอาจจะมีความมั่นใจว่าใส่แล้วมันจะได้ไหมมันจะเนียนไหมมันจะสวยไหมต้องไปดูรีวิวและคุณจะมั่นใจยิ่งขึ้นกับไฮยูวิกนั่นเองนะคะค่ะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Hiyu Week ได้เลยค่ะ HIYOUWIGH ให้คุณได้มั่นใจจะทรงไหนก็เอาอยู่และสวยได้กับ Hiyu Week นั่นเองนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาช่วงบ่ายของเรามาถึงงานของ Playground ค่ะเพลงนี้เป็นเวอร์ชันของ Better Weather ร้องไว้อัธยาสายดี

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

มมชื่อเธอเป็นคนโปรดเรานะคะเธอก็จะเป็นคนโปรดตลอดงานจาก Music Move Artist ค่ะร้องกันหลายคนมากๆชื่อเพลงว่าคนโปรดนะ Close Friend ก่อนหน้านั้นมีบิลกิ้นกับ Mr. Everything ด้วยบ่าย2กับ45นาทีนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ช่วงนี้ข่าวหนึ่งที่หลายคนติดตามกันก็คือเรื่องราวของไวรัสอีโบลานั่นเองนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะเตือนให้เฝ้าระวังในการติดเชื้อไวรัสอีโบลาแม้ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดวงกว้างในเอเชียบ้านเราและก็ประเทศไทยยังไม่มีรายงานของผู้ติดเชื้ออีโบลารวมถึงยังไม่พบการระบาดในประเทศค่ะแต่ว่าหน่วยงานทางด้านของสาธารณสุขก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรามาร่วมในการป้องกันเริ่มต้นจากตัวเราเองด้วยการล้างมือให้บ่อยยิ่งขึ้นด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยค่ะหากเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอาการตัวเองด้วยและหากมีไข้อ่อนเพลียหรือว่าอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะรวมไปถึงการติดตามข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดและก็อย่าตื่นตระหนกกับข่าวที่ยังไม่รับการยืนยันด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเราสามารถเช็คอาการตัวเองได้ไปไหนหน้ากากอนามัยยังคงต้องจำเป็นใส่กันด้วยความห่วงใยจากใจใครๆก็ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็ชวนมาตรวจสุขภาพค่ะสมัครหลายท่านที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ต่างๆนานานะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราชวนมาตรวจสุขภาพพร้อมใบรับรองแพทย์รวดเร็วได้มาตรฐานเชื่อถือได้ให้บริการในทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีอัตราค่าบริการสมัครทำใบขับขี่นะคะ150 บาทเท่านั้นค่ะใบรับรองแพทย์5โรค150 บาทสำหรับนักศึกษาราคาเริ่มต้น350 บาทและสมัครงานราคาเริ่มต้น600 บาทรวมค่าบริการในเวลาทำการราคาสมัครผู้บริการสัญชาติไทยนะคะซึ่งราคาจะแตกต่างตามการตรวจของแต่ละสถาบันและก็บริษัทด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้และใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ2187ค่ะเปิดให้บริการทุกวัน8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะงั้นจะเคลียร์

จริงแน่นอนปรีบานทั้งใจค่ะคุณฟังกันจากบิวมีลือเพลงนี้น่ารักเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นมีงานของเธอกับทีละน้อยค่อยๆรักกันทีละน้อยเติมความรักเติมความหวานให้ความรักของเราไม่จืดจางมันก็จะอยู่ด้วยกันได้แบบนานๆไม่แปลกใจที่หลายคนหลายคู่อยู่ด้วยกันยาวจนแก่จนเฒ่าได้ก็เพราะความรักแบบนี้แหละนะคะคุณผู้ฟังเวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวจะบ่ายสามค่ะยังไม่ไปไหนยังนั่นต่อยาวๆไปถึง4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ความหมายดีๆของเรนิสราแล้วก็ซาร่าเธอน่ะไม่ต้องเก่งกว่านี้แค่นี้ก็เก่งสุดยอดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยเริ่ม 18 นาฬิกาวันนี้ย้ำผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายโดยปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้27พฤษภาคม2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปโดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558มีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอความร่วมมือผู้เดินทางทุกคนให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบการเฝ้าระวังของประเทศไทยที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และห้องปฏิบัติการระดับสูงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
6: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา สัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
7: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio

3เพลงต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังซิงเกิลล่าสุดของซีซั่น5เพลงนี้เธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมาไม่มีใครเหมือนเดิมนะคะก่อนนั้นมีแอคอาร์ตกับนอกจากชื่อฉันและสงกรานต์หยิบเพลงเก่ามาร้องกับรักคงยังไม่พอนั่นเองค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่33:22พร้อมแดดที่ค่อนข้างแรงมากๆค่ะไปดูในวินดี้แอปพลิเคชันวินดี้ว่าฝนตกทางโซนไหนบ้างนู่นเลยค่ะตกแถวพร้าวนู่นเลยชัยประการด้วยเลยที่กำลังเจอฝนในตอนนี้ส่วนในเมืองแม่ริมเอยหรือว่าจะเป็นแถวๆใกล้ๆดอยสะเก็ดเอยหางดงไม่มีฝนเงียบมากในวันนี้นะก็รอลุ้นกันต่อว่าจะเจอไหมเพราะว่าปกติช่วงนี้ฝนมาเป็นพักๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝากให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมเพราะตัวนิยมวิทยาเตือนว่าเราจะเจอในส่วนของร่องมรสุมที่จะทำให้ฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมปลายเดือนนี้จนถึง1มิถุนายนภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายโซนเลยทีเดียวค่ะก็เตรียมพร้อมในการรับมือกันละกันแต่กระทั่งนี้ทั้งนั้นตอนนี้แดดแรงมากๆรีบซักผ้าด่วนๆกันเลยทีเดียวนะคะงั้นจากพรัชวันเพลงนี้กับแชง

บ้านไม่ได้นะแม้อยู่ในวัดตอนนี้สปอนเซอร์เข้าแบบรัวๆกันเลยทีเดียวรีวิวกันฉ่ำทุกสิ่งทุกอย่างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะคุณนฟังก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆเรียบง่ายในสไตล์ของบีสุกริตนะใครสามารถดึงเขาจากวัดได้นี่ก็เก่งมากๆเลยทีเดียวอู้บ่จ้างจากบีสุกริตนะก่อนหน้านั้นมีพลัสวันกับแช่งด้วยตอนนี้บ่ายสามกับอีประมาณ30นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราค่ะเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ชวนมาดูแลรถกันค่ะยิ่งวันที่ฝนใกล้จะมาแบบนี้การดูแลรถเป็นสิ่งสำคัญมากๆชวนมาดูแลรถวันนี้มั่นใจได้ทุกการเดินทางนะคะเช็คระยะรถยนต์ของคุณง่ายๆค่ะพร้อมรับสิทธิพิเศษเช็ครถฟรี33รายการที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่นะคะตรวจเช็คโดยช่างผู้ชำนาญการและก็ด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงของโตโยต้าครอบคลุมทั้งระบบช่วงล่างเบรกไฟฟ้าและของเหลวต่างๆด้วยค่ะพร้อมให้บริการที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาซึ่งการนัดหมายในการเช็คระยะและก็การดูแลรถง่ายดายมากๆสามารถที่จะนัดหมายตามเวลาที่ลูกค้าสะดวกได้เลยค่ะสะดวกเลือกวันในเวลาที่นัดหมายที่เหมาะสมได้เลยและเมื่อคุณนัดแล้วจองคิวแล้วเนี่ยไม่ต้องรอนานนะคะรับบริการได้ตามเวลาที่คุณนัดหมายได้เลยบริการมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญการและหลายแท้ Toyota มั่นใจปลอดภัยตรวจเช็คครบทุกจุดขับขี่อุ่นใจสบายใจกับ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซิยะไคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงานลำพูนคอลเซ็นเตอร์นัดหมายได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0532020009 0532020009เบอร์เดียวจบครบทุกบริการโทรได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะและดูข้อมูลเพิ่มเติมกับโปรโมชั่นแล้วก็รวมไปถึงบริการต่างๆจาก Toyota เชียงใหม่ได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะปามี่เพลงนี้กับ Neon ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh, refill the music

จริงๆจะว่าไปซีรีส์สมัยก่อนนี่มันสนุกจริงๆคุณผู้ฟังแล้ววิธีการดูมันยุ่งยากมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่ดูได้ผ่านแอปต่างๆซึ่งมี 108,000 แอปกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อก่อนจำได้ตัวเองต้องนั่งดูต้องให้เพื่อนส่งแผ่นมาเพื่อจะได้ดูแต่ละเรื่องนะคะต้องรอซับไทยต้องรอเพื่อนแปลอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายแต่สนุกมากนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในตำนานเลยก็ว่าได้ชายนี้เพลงนี้กับ Stand By Me จาก A4 Boy Over Flower ในเวอร์ชันเกาหลีค่ะก่อนนั้นงานของKWIL กับ Talk Love Resident of the Sun นะคะบ่าย3กับ46นาทีค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz จะว่าไปในช่วงเนี้ยในส่วนของไทยช่วยไทย Plus สิทธิ์ยังเหลือเยอะอยู่นะมีความรู้สึกว่าพอลงทะเบียนวันแรกเนี่ยหลายคนกลัวไม่ทันตอนนี้ไม่ต้องกลัวละผ่านมา3วันสิทธิ์ยังเหลือ4,747,789 สิทธิ์เหลือเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลงก็ลงทะเบียนได้เลยค่ะสำหรับคนที่มีคุณสมบัติเท่านั้นใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงเพราะว่าได้ไปโดยที่ไม่ต้องเติมเงินใดๆทั้งสิ้นก็ได้เดือนละ 1,000 เหมือนกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าไม่ต้องเติมเงินนั่นเองและที่สำคัญก็คือคนที่อยากจะได้เนี่ยก็ต้องดูสิทธิของตัวเองให้เรียบร้อยว่าเราผ่านเกณฑ์ในการที่จะได้หรือไม่ได้นั่นเองค่ะก็ใช้จ่ายกันได้เยอะเลยทีเดียวซื้อยาก็ได้ในส่วนของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะก็ไม่ต้องกังวลเราได้ใช้สิทธิ์แน่ซึ่งในส่วนของ Delivery สามารถใช้สิทธิ์ผ่าน Delivery โดยหลักๆแล้วเนี่ย4ค่ายยอดฮิตเลยก็ว่าได้เชียงใหม่เราไม่มีโรบินทูโฮเทลคุณผู้ฟังแต่กรุงเทพเขามีเราจะมีแก๊ปมีไลน์แมนมีช้อปปี้ฟู้ดแล้วแต่ว่าร้านที่เราอยากจะได้ร้านที่เราเคยใช้บ่อยๆเขาจะร่วมกับแพลตฟอร์มไหนนั่นเองค่ะก็ได้สิทธิ์แล้วก็ใช้จ่ายกันไปซึ่งจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนู่นเลยก็ประหยัดมื้ออาหารมื้อเที่ยงไปได้มื้อเย็นได้ประหยัดค่ากาแฟไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ15:47 นคุณผู้ฟังมาถึงการของฮัน

จากลิมค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับ Crazy นะคะผ่านไป10ปีเพลงนี้จะปี2016แล้วค่ะเก่าที่ตึงก่อนนั้นงานของ GWS กับ Overdrive และงานจักรานกับ Updraft นะจากเพลงประกอบใต้ฝุ่นซีรีส์นะคะคราวนี้บ่าย 3 กับ 47 นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังจะหมดเวลาแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามแม่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อและก็เรื่องราวที่น่าสนใจไปกันต่อชั่วโมงหน้ากับรายการ Mass FM กลับมาเจอกัน 5:00 น.แล้วกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของลียงจิเพลงนี้กับ Small Girl ค่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อย

0: ดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงต่างประเทศรัสเซียประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศให้เร่งอพยพออกจากกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนโดยเร็วที่สุดหลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่เพื่อตอบโต้ที่ยูเครนถล่มหอพักนักศึกษาในเมืองสตาโรบิลสกีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้โทรศัพท์ถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพื่อแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการโจมตีทางทหารอย่างเป็นระบบต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟพร้อมขอให้สหรัฐพิจารณาอพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตออกจากกรุงเคียฟทางนี้ในการปฏิบัติการเมื่อวันอาทิตย์รัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นโอเรชนิกถล่มเป้าหมายในยูเครนด้วยซึ่งเป็นการใช้ขีปนาวุธดังกล่าวครั้งที่3นับตั้งแต่สงครามปะทุเมื่อปี2565จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา ามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MillX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้ของ

0: ร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวม
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะในวันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงเห็นสภาพอากาศชัดเจนมากความรุนแรงของภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โพสต์ระบุว่ารู้ทันภัยกับปภ.โดยมีการแนะนำ5ข้อที่ควรทำเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองประกอบด้วย 1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้ง 2. งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3. อยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะหรือสื่อนำไฟฟ้า 4. หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือบ่อน้ำและ 5. หาที่หลบพายุในบ้านหรืออาคารที่แข็งแรงฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpageรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่สามารถติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจค่ะร่มธรรมร่มใจเชิญติดตามทาง YouTube ด้วยก็ได้ค่ะ
1: แมส FM
2: แมส FM
3: สักวันที่ท้อ

0: บายลำบากให้แลเห็นมีลดเพิ่มเสริมขาดมีร้อนเย็นนี่แหละคือประเด็นสัจธรรมไม่มีใครในโลกนี้ที่แพ้ตลอดทุกเรื่องและไม่มีใครอีกเหมือนกันที่ชนะทุกครั้งเมื่อแพ้จึงต้องมองให้เห็นความหวังด้านชนะเมื่อชนะต้องเตรียมใจให้แก่ความผิดหวังด้านพ่ายแพ้
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำเรื่องของการเลือกเครื่องเขียนให้เหมาะกับการใช้งานจากร้านเครื่องเขียนสมุดลานนาขอแนะนำนะคะปากกาควรจะเลือกปากกาที่เขียนลื่นแล้วก็ไม่เลอะเทอะเช่นปากกาหมึกเจลสมุดก็ควรจะเลือกที่มีกระดาษหนาไม่ซึมหมึกเพื่อการเขียนที่สะดวกส่วนที่จัดระเบียบเช่นแฟ้มเอกสารหรือกล่องเก็บเครื่องเขียนก็จะช่วยให้คุณจัดการได้ง่ายขึ้นสมุดลานนาสาขามีโชคพลาซ่าจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนเปิดบริการทุกวันค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
2: วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4-6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
2: IDIPInternational Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
5: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053-140-232-4
2: เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่การสร้างเมืองเชียงใหม่โดยแนวคิดเรื่องเมืองมีชีวิตที่มีชะตาเป็นตัวกำหนดประกอบด้วยองคาพยพต่างๆได้กำหนดให้ส่วนหัวเวียงเป็นส่วนสำคัญดอยอยู่ทางทิศเหนือตามคติทักษาเมืองทิศเหนือของเชียงใหม่จึงมีความสำคัญมากเป็นที่ตั้งของสิ่งมงคลส่วนกลางเวียงเป็นตำแหน่งของสะดือเมืองเป็นศูนย์กลางของเมืองมีประตูด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าเป็นกาลกิณีเมืองเป็นทางออกของขบวนแห่ศพและสิ่งอัปมงคลขณะที่ด้านทิศตะวันออกมูลเมืองและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใต้อุตสาหะเมืองเป็นพื้นที่ทำการค้าขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้านทิศตะวันตกบริวารเมืองเป็นเขตป่าและเขตการศึกษาของเมืองจากแนวคิดเรื่องความมีตัวตนของเมืองทำให้เชื่อว่าบางครั้งเมืองมีชีวิตรุ่งเรืองเพราะชะตาของเมืองดีบางครั้งเมืองก็มีชีวิตเศร้าหมองเกิดเหตุการณ์ไม่ดีจึงต้องทำการแก้ไขให้เมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยการสืบชะตาเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวเมืองทำให้เมืองมีชีวิตยืนยาวสืบไปเช่นเดียวกับการสืบชะตาบ้านและสืบชะตาคน
5: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
6: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
4: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้26พฤษภาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์กรผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่มีบทบาทหน้าที่ดูแลกิจการศาสนาการออกใบรับรองฮาลาลและคำปรึกษาด้านกฎหมายอิสลามในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของพี่น้องชาวอิสลามในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
7: Your happiness, our happiness, Mass FM

0: นชีวิตใหม่
1: จากหนังสือกลับด้านความคิดยิ้มให้เต็มหน้าพร้อม happinessจะมีสักกี่คนที่พอใจและมีสุขในรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของตัวเองโดยไม่ไขว่คว้ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนอื่นบางคราคุณอาจจำต้องยิ้มหรือหัวเราะไปกับจังหวะและสถานการณ์ทว่ายิ้มฝืนๆหัวเราะแกนๆก็ไม่อาจช่วยให้คุณมีความสุขและไม่ช่วยให้ใครสดชื่นเพราะหัวใจไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นจริงเมื่อถึงขณะที่คุณพร้อมจงเปิดหัวใจให้กว้างขึ้นแบ่งปันรอยยิ้มละมุนที่ออกมาจากข้างในอันอาจเติมเต็มโลกทั้งใบของคนอื่นให้สดใสร่วมกับคุณหากคิดจะมอบยิ้มมอบเสียงหัวเราะให้โลกมามอบยิ้มที่จริงใจมอบเสียงใสก้องกังวานจากใจจริงกันดีกว่าค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน

0: จ่ายตรงที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5

ู้ฟังคะทุกวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยในปี2569นี้ประเทศไทยได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่าหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเป็นการเปิดเผยความจริงที่เจ็บปวดของสารนิโคตินเพื่อหยุดยั้งความเชื่อผิดๆว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือนิโคตินไม่มีอันตรายนิโคตินเป็นสารเสพติดสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินเป็นสารเสพติดหลักที่เป็นต้นเหตุของอันตรายคำว่าเสพติดขยายความว่าการเสพติดทำให้เลิกยากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ส่งผลกระทบต่อความจำการเรียนรู้และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิตกกังวลการหุนหันพลันแล่นและอารมณ์รุนแรงกับประเด็นรณรงค์ที่ว่าจนตายขยายความต่อไปว่าบุหรี่ทุกชนิดมีสารพิษเสพติดอันตรายก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและนำไปสู่ความตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก่อให้เกิดความจนและเมื่อเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าก็จะยิ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายไปกับการรักษาการเดินทางและการขาดรายได้ซึ่งในแต่ละปีรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงถึง 87,250 ล้านบาทต่อปี

0: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม่
1: ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าจากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี้
1: กว่า50
2: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสดการเวลาคราฟแฟลต
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุง

0: รมที่น่าสนใจของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะ Little Explorers Big Wisdom น้องๆป.1 เรียนรู้วิถีพอเพียงและธรรมชาติศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ and education beyond tomorrow โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียนโดยเฉพาะน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ต้องเริ่มเรียนรู้ผ่านการสัมผัสประสบการณ์ตรงและซึมซับรากเหง้าทางวัฒนธรรมล่าสุดเด็กๆได้ออกเดินทางสู่โคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาสุมาลีพอเพียงเพื่อร่วมกิจกรรมบูรณาการสุดสร้างสรรค์ค่ะในคอนเซปต์ learning by doing and eco literacyกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงและทักษะชีวิตเบื้องต้นผ่าน4ฐานกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของเด็กวัยเริ่มเรียนรู้โดยเฉพาะค่ะนักสืบธรรมชาติสำรวจระบบนิเวศวิถีโคกหนองนาเพื่อทำความเข้าใจการพึ่งพาตนเองของธรรมชาติและมนุษย์สถาปัตยกรรมล้านนาเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างบ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายอีโคอาร์ตพิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติลงบนกระเป๋าผ้าพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้เรื่องการรักโลกเชฟตัวจิ๋วกับเมนูไข่ปาล์มลงมือทำอาหารพื้นถิ่นด้วยตัวเองเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารผ่านกระบวนการคหกรรมศาสตร์เบื้องต้นหัวใจสำคัญการออกแบบตามพัฒนาการ developmental design โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ตามวัยกิจกรรมทัศนศึกษาของเราจึงถูกเรียงลำดับความซับซ้อนอย่างเป็นระบบป.1 ถึงป.2 เน้นการสัมผัสประสบการณ์ตรงและรากฐานวัฒนธรรม sensory and roots ป.3 ป.4 บูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญา science in local wisdomป.5 ยกระดับสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง Innovation and Tech รากฐานจากโคกหนองนาในชั้นป.1 คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่สร้างความสมดุลบาลานซ์ระหว่างความเป็นไทยและการก้าวไปสู่ความเป็นสากลในอนาคตก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก Active Learner เป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ที่ตื่นตัวที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงกล้าคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะ
1: การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
3: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอร์บีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอร์บีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435

0: 3396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: มากอายุมากความเข้าใจ
2: ถาวรท่อไอเสีย
3: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
4: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
5: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
6: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
4: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
7: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: Mass FM
9: โชคอยู่ที่การแสวงหาวาสนาอยู่ที่การกระทำ Luck lies in seeking, destiny lies in action.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฉบับแรก28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนไทยฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69โดยภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้สาเหตุจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังขณะที่วันนี้ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและจะมีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กต่ำกว่า6เมตร28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา สัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
12: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

ื่อสักวันเธอจะให้อภัยเธอจะเข้าใจนะคะงานเก่าของเสือธนพลเพลงนี้กับรักคงยังไม่พอในช่วงบ่ายเปิดเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ที่สงกรานต์ร้องไว้ก็เพราะนะคะคุณฟังเวอร์ชันออริจินอลก็ยิ่งเพราะค่ะงานเก่าของสเตอร์ก่อนนั้นกับรอเหตุผลด้วยกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นได้ยินเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวค่ะคุณฟังพร้อมกับอากาศที่แลดูจะครึ้มๆเท่าที่ดูในแอปพลิเคชันของวินดี้ก็ฝนอยู่ใกล้ๆสันปะตองนะคะคุณฟังแล้วก็หลายจุดหลายโซนก็อาจจะเจอฝนกันไปในช่วงนี้ดอยสุเทพนะคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตกบนดอยอีกเช่นเคยค่ะข้างบนนี้ฝนรักเป็นลูกรักพระพิรุณมากๆเพราะว่าตกบนดอยเยอะจริงๆในช่วงนี้นะคะก็ขับถ้าเกิดเส้นทางไหนขับขี่กลับบ้านเจอฝนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันระหว่างรถติดกันละกันนะคะไม่ถึงงานเก่าของ

นะคะคุณฟังงานของแสงปฏิวัติเรืองศรีเพราะทีเดียวค่ะคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงยามเย็นบรรยากาศในการเดินทางทุกเส้นทางรถแน่นและก็คึกคักแน่นอนและอย่างที่บอกไปว่าโชคดีที่ฝนยังไม่ลงมายังไม่ถึงเรานะคะก็ยังอยู่บนดอยเท่าที่ดูในแอปพลิเคชันวินดี้ก็คือยังอยู่ที่ดอยสุเทพนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่ในโซนของสันป่าตองและแต่ฟ้าร้องดังมากๆเลยทีเดียวก็มีเปอร์เซ็นต์ว่าอาจจะเจอก็ได้หรืออาจจะสลายไปอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะและช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับลำซับคอนสตรัคชั่นกันด้วยสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบ้านของคุณนะคะลำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างเลือกแล้วสบายใจเพราะว่าเราดูแลให้คุณทุกขั้นตอนกันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษชุ่มฉ่ำกลางปีดีลดีรับหน้าฝนนะฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนค่ะสร้างบ้านกับเราดียังไงบ้างเราดูแลทุกขั้นตอนนะฟรีเข้าแบบเขียนแบบด้วยและมีแบบบ้านให้คุณได้เลือกเยอะมากๆนะคะสร้างบ้านคุณภาพโดยทีมงานเฉพาะด้านใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคารับประกันผลงานโครงสร้าง7ปีและงานสถาปัตย์1ปีนะคะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ฟรีด้วยควบคุมงานโดยวิศวกรและโฟร์แมนค่ะมีทีมงานพาไปเลือกกระเบื้องสุขภัณฑ์คมไฟและประตูเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมได้ปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านกับเราได้กับลำซับคอนสตรัคชั่นนะคะ0931965566นะคะ0931965566ค่ะพี่กัดอยู่ที่แยกกิจชีวานี่เองนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของลำซับคอนสตรัคชั่นได้ลำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างสบายใจเลือกการสร้างบ้านกับเราลำซับคอนสตรัคชั่นนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของดังพันกรเพลงนี้บ้างกับไม่มีเหตุผลค่ะ

ค่เธอจะยอมรับมันไปนะคะไม่มีเหตุผลค่ะแฟนเก่าของดังพันกร17:31 เชียงใหม่รีเดียว92 เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับไฮยูวิกกันด้วยค่ะท่านที่กำลังมองหาวิกผมสวยๆมาคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่สามารถใส่ได้ทุกวันเลยทีเดียวจะใส่เป็นวันทำงานหรือว่าวันที่เราต้องออกงานไปงานต่างๆนานาและอยากจะดูดีเป็นพิเศษและสำหรับบางท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางจากปัญหาสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดก็สามารถที่จะเลือกใส่วิกผมที่มีคุณภาพได้ซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดใส่แล้วดูดีเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีใส่ง่ายใส่ไม่ยากเลยค่ะเราจะมีน้องๆพนักงานที่จะคอยให้คำแนะนำในการใส่ของคุณไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดไม่ต้องกลัวแวะหาเราได้เลยกับไฮยูวิกนะคะปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ใส่ให้ดูดีให้มั่นใจเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับคุณได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นนะคะแวะไปดูของจริงกันได้สวยและก็งานเนียบมากๆเลยทีเดียวคือใส่แล้วไม่มีใครทักว่าเป็นวิกผมเลยค่ะเพราะว่ามันเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆไปเลยนะคะอยากจะได้ทรงผมแบบไหนก็มีคนได้เลือกครบเลยทีเดียวและสำหรับท่านที่จะต้องออกงานเป็นแต่งเป็นครอสเพลและอยากจะได้ผมเก๋ๆเนี่ยเลือกได้ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะปรึกษาเราก่อนและสอบถามเพิ่มเติม0918583613นะคะ0918583613โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้จะโปรโมชั่นลดมากกว่า 40-70% ค่ะและบอกว่าฟังจากเชียงใหม่รีดิโอเราลดเพิ่มมีอีกเพราะฉะนั้นอยากจะได้วิกผมแบบไหนเลือกได้เลยค่ะปัญหาเคมีบำบัดคีโมผมร่วงนะคะปิดหงอกก็ได้ปิดผมขาวเพราะว่าอายุแม้จะเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าเส้นผมของเราจะบ่งบอกว่าอายุมากขึ้นอยากจะใส่แล้วไม่มีใครทักว่าแก่ปิดหงอกปิดผมขาวได้เลือกได้กับวิกผมไฮยูวิกได้เลยค่ะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWig Search คำว่า HIYOUWIGS คำนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะกดติดตาม follow กันได้กับ HiYuWig นั่นเองนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะงานเก่าของ Boy Scout กับขอคืนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเฟซบุ๊กไฮยูวิกส์

หัวใจว่างเปล่านะคะงานเก่าของตั้มสมประสงค์ค่ะก่อนในนั้นพลพลกับคนเดินถนนด้วย 17:48 ต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่ถ้าเกิดเราหาจุดขายได้เนี่ยมันจะทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นพี่เจนเห็นแวบๆใน TikTok วันก่อนก็คือมีร้านขายพริกแกงร้านหนึ่งเป็นพริกแกงที่แบบว่าแกงพริกแกงต้มยำอะไรประมาณนี้เป็นร้านขายพริกแกงในตลาดไทยเขารังสรรค์พริกแกงเป็นรูปแบบสัตว์นานาชนิดจนกลายเป็นไวรัลในโซเชียลนะคะก็คือปกติพริกแกงจะอยู่ในถาดใหญ่ๆแล้วก็จะทำจะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเป็นแบบเป็นเหมือนภูเขาอ่ะเป็นเหมือนภูเขาแล้วก็ใครมาซื้อก็จะตักไปแต่ล่าสุดเขาคือพนักงานว่างหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ยอดขายพุ่งบอกเราว่ามันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ไอเดียความคิดในการสร้างสรรค์ลองคิดดูนะคะว่าเราจะทำแบบไหนกับร้านเราที่จะทำให้ขายได้บ้างอะไรบ้างนะคะยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะและแน่นอนเรื่องของรสชาติก็ยังเป็นสิ่งสำคัญในการทำอาหารจะทำรูปแบบพลิกแพลงยังไงก็แล้วแต่พอได้ชิมปั๊บรสชาตินี่แหละคือสิ่งที่จะคลองใจลูกค้าได้นานที่สุดนะเพราะฉะนั้นอยากจะได้รสชาติดีๆแบบไหนบรรยากาศดีๆแบบไหนเรารวมไว้ให้คุณที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสช่วงนี้อากาศค่อนข้างดีสบายๆตรงที่ฝุ่นก็หายอากาศก็ดีด้วยค่ะยกทะเลมาไว้ให้คุณที่เชียงใหม่กับเมนูอาหารทะเลสดใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะนอกเหนือจากเมนูอาหารทะเลแล้วก็ยังมีเมนูของอาหารไทยให้คุณได้เลือกทานด้วยนะคะกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆปูทะเลผัดผงกะหรี่ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าจะเลือกเป็นเมนูของปลากระพงทอดน้ำปลาหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดทะเลรวมเผาจานใหญ่มากๆนะคะเมนูของปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็มีปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดเลยทีเดียวไก่ย่างชมจันทร์ยำสาวท่าจีนนะคะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมกรอบหอมเคี้ยวเพลินทุกคำเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อื่นๆมากมายแวะไปกันได้พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอสายแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวสายเข้าไปเกือบสุดซอยเลยค่ะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเรียกว่าคุณสามารถลงไปทานข้าวได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเลยค่ะเปิดทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นจองโต๊ะล่วงหน้าสำหรับท่านที่ต้องการจัดงานเลี้ยงเล็กๆเลี้ยงเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้อะไรประมาณนี้หรือว่าจะเลี้ยงรุ่นนะต้องการให้เราจัดสรรพื้นที่ให้เลี้ยงขนาดใหญ่เราก็ทำให้ได้ค่ะทุกขนาดความสุขคุณโทรจองโต๊ะและสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ได้เลย0635251719นะคะ0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พาสได้ค่ะยินดีให้บริการเสมอบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยแค่นี้ก็ทำให้เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หิวใจกันได้กับความอร่อยของอาหารทะเลที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าของสรัญญาเพลงนี้บ้างแปลกตรงที่หัวใจค่ะ

ตรงที่หัวใจนะสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ค่ะเชื่อว่าหลายคนตามข่าวนี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังกรณีที่ชาวลาวนะคะสปป.ลาว7ชีวิตติดถ้ำเหมืองทองที่เมืองล่องแจ่งแขวงชัยสมบูรณ์ล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังเมื่อประมาณ 3:34 นาทีที่ผ่านมามีการรายงานข่าวว่ามีกู้ภัยไทยนะคุณผู้ฟังเข้าไปพบในส่วนของคนที่ติดถ้ำแล้ว5คนด้วยกันค่ะที่ถ้ำสปป.ลาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จที่หลายๆคนลุ้นกันเหลือเกินนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง7ชีวิตค่ะติดถ้ำที่ติดถ้ำเหมืองทองนะคะล่าสุดก็คือผ่านมา1สัปดาห์วันนี้27นาฬิกาเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีพบข่าวดีว่าทีมกู้ภัยพบแล้ว5คนที่ติดในถ้ำอยู่ระหว่างการลำเลียงผู้ประสบเหตุออกมาส่วนอีก2คน2ชีวิตก็ยังคงต้องค้นหาต่อไปนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่ากู้ภัยเก่งมากๆเลยทีเดียวก็รอลุ้นและมองหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเรดิโอทวายไลท์นะคะสรัญญาไปแล้วปามี่มาต่อกับอยากหยุดเวลาค่ะเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

0: Freshen up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
1: ่คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหม

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับวันนี้ก็วันพุธที่27นะฮะพฤษภาคมก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วทุกฟังเหลืออีก3วัน4วันนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการลงทะเบียนเห็นผู้คนไปลงทะเบียนกันที่ธนาคารโอ้โหเยอะมากเลยอันนี้น่าเห็นใจน่าเป็นห่วงด้วยนะฮะก็เข้าใจแล้วครับทุกคนก็อยากจะได้สิทธิ์นี้กันนะฮะอันนี้ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้ที่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนให้อะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่ายินดีที่สุดเลยนะในผ่านมาในช่วงเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับก่อนเข้ารายการเนี่ยข่าวดีคือได้พบแล้วนะฮะชาวลาวที่อยู่ในถ้ำที่ไปขุดหาทองคำกันในประเทศประเทศลาวนะฮะ5คนเจอแล้วปลอดภัยดีนะฮะบ่นหิวร้องไห้กันเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วปลื้มใจอันนี้ต้องให้เครดิตของผู้ที่ให้การช่วยเหลือฝ่าฟันไปมุดถ้ำเข้าไปช่วยเหลือผู้ติดอยู่นะฮะนั่นก็คือคนไทยผู้มีน้ำจิตน้ำใจและทุ่มเทอย่างมหาศาลทีเดียวทีมงานจากประเทศไทยนะนอกจากนั้นก็ยังมีทีมงานจากต่างประเทศด้วยนะฮะครั้งที่เคยร่วมงานกันรู้สึกจากหมูป่าก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับประมาณนั้นก็มาช่วยกันด้วยนะฮะต่างประเทศด้วยนักข่าวสื่อมวลชนเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องข่าวดีคุณฟังเดี๋ยวเราคงติดตามกันต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงกันเหมือนเดิมฝนฟ้าก็ตกกันชุ่มฉ่ำนะขอบคุณชาบุกุครับชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ครับและคืนนี้ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777 The Best in Town ครับในห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมนะครับและบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่ครับเราทำกาแฟด้วยใจฟังเพลงสบายๆสำหรับเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขาม
2: องหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหน

0: กุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็เป็นอารมณ์ประมาณอันนี้จริงๆจัดรายการมานี่ก็นั่งรู้สึกยินดีนะคุณผู้ฟังข่าวคราวที่เรื่องที่รู้สึกเห็นการช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภัยนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องในประเทศลาวนะฮะที่ต้องไปลำบากทำมาหากินลงไปใต้ดินเนื่องจากเกี่ยวกับเรื่องของหาอาชีพขุดทองนี่แหละฮะแล้วก็เกิดฝนตกน้ำท่วมออกมาไม่ได้นะฮะติดอยู่ทั้ง10คนนะมีออกมาได้จริงๆออกมาก่อนแล้วนะ3อีก7เหลืออยู่เราใช้เวลาอยู่กี่วันนะคุณผู้ฟังประมาณ 8-9 วันแล้วนะฮะก็เป็นห่วงทีเดียวเราเคยเห็นเรื่องแบบนี้มาแล้วในหมูป่าที่เชียงรายนะฮะแต่ครั้งนี้นี่ลำบากหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำแล้วก็ดินถล่มด้วยเหมือนกันแล้วครั้งนี้ทางเขาก็ขอความช่วยเหลือมานะฮะปรากฏว่าเราก็ส่งทีมที่ผมไม่ได้ว่าเราส่งไปหรือเขามีจิตศรัทธาที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะสำหรับทีมกู้ชีพจากประเทศไทยนะฮะยกทีมกันไปช่วยเหลือวันนี้ผมนั่งดูตั้งแต่ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สื่อสารกันได้ข้างล่างนะฮะระบบเป่าลมระบายอากาศเข้าไปนะฮะทีมงานจะมุดมันลำบากมันแคบมากนะฮะแล้วก็น้ำก็ท่วมด้วยก็ใช้เวลานานผมดูแล้วเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วพอวันนี้มีข่าวดีขึ้นมาว่าเจอแล้ว5คนผมเห็นในรูปในคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นเหมือนกันที่ผมเห็นนั่นแหละฮะมันเป็นอะไรที่น่ายินดีมากเลยนะฮะขอให้ภาวนาให้เหลืออีก2คนหาให้เจอแล้วก็สามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยผมว่าเป็นอะไรที่รู้สึกประทับใจนะฮะประเทศลาวประเทศไทยมันพี่บ้านพี่เมืองน้องภาษาก็เหมือนกันจริงๆเรามีแค่เส้นเขตแดนนั่นเองจริงๆแล้วเราเหมือนกันหมดนะฮะพอเห็นเรื่องอย่างนี้แล้วรู้สึกยินดีอันนี้ต้องขอขอบคุณจากความรู้สึกของคนทำรายการเลยว่าเห็นเรื่องอย่างนี้ดีใจผมเชื่อคุณฟังก็รู้สึกยินดีด้วยนะครับและนี่ก็เป็นบางส่วนเล็กๆน้อยกับรายการของเราวันนี้ครับ Radio Twilight

Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ Radio.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟ

0: า4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณฟังนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับรายการมาถึงช่วงท้ายพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขับรถด้วยความระมัดระวังถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรัฐบาลยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็นคิดเช่นออฟเดอะเวิลด์อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
2: ทั้งนี้งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมา
3: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
5: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
4: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นกฤตยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี้
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
7: ซึ่งวันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายตอนนี้กำลังทางกรมการค้าเตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องยกในที่ประชุมนะครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
2: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
8: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
2: ด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเดือนละวันช่วยเท้ารายงาน
1: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
9: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
10: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินกับประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถือว่าเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ใช่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
9: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒิวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่สองให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
12: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับ เราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
11: นอกจากนี้ทั้งสองร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
13: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเรื่องนี้เป็นทางเรื่องที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่สองเนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่วันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่สามก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนเมื่อสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับในการเปลี่ยนเปลี่ยนที่กระสักการเนี่ยมันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
13: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCTG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCTG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนนพศรแก้วคำรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาวตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชิคทามิมบิลฮามัดอัลธานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชีคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
18: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
19: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
20: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1. นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา 2. นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 3. นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัย ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา1นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา2นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์1นายวรวัฒน์โคสิทธิ์รังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร2นางสาวณพิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัน
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashion Hub.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทางช่อง TikTok Live ของชื่อเดียวกับรายการเลยเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสัญญาณไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับผมธีรพันธ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟัง2ช่วงของรายการนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆประกาศแจ้งเตือนแจ้งให้ทราบต่างๆนะครับทุกประเด็นที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของพวกเราแต่ผมจะเอาบาบรรจุไว้ในช่วงที่1นะครับนอกนั้นก็จะเป็นสัพเพเหระต่างๆไปช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆด้วยนะครับเรื่องที่มีผลการใช้ชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงกิจกรรมอื่นๆต่างๆก็จะเอามาไว้ในช่วงที่2นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้เลยนะครับที่ FM ไม่ใช่ FM สิเพจของรายการนะครับแฟนเพจ Facebook เชียงใหม่ Variety Talk นะครับแล้วก็ไฮไลท์นะฮะที่ TikTok แล้วก็ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับติดตามรายการของทางสถานีได้ทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ chiengmairadio.com ครับจันทร์ถึงศุกร์อยู่ด้วยกันครับคุณผู้ฟัง 20:10 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะครับจะมาเข้าเวรอาสาไปเอารวบรวมความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจต่างๆเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังสวัสดีคุณเอกลินพีซฟูลนะครับสวัสดีคุณ016นักบูสไมค์ครับสวัสดีคุณปิ่นโตนะครับคุณปิ่นโตลือเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลังพายับฟ้าร้องร้องฟ้าแลบแต่ยังไม่ลงเหมือนกันครับมีแต่ขู่นะแถวนี้ก็แถวสันทรายแม่โจ้นี่ก็มีแต่ขู่แต่ยังไม่ลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าอากาศก็เย็นดีมีลมเย็นสบายครับคุณเห็นแต่เกิดสวัสดีครับคุณโยซิมโบสวัสดีครับคุณแม่จันทราสวัสดีนะครับคุณนฤมลเฉลีสวัสดีนะครับนะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับคุณuser 155413นะครับคุณเซ้งงามสุขสวัสดิ์สวัสดีนะครับ2ช่วงของรายการนะครับคุณการเออร์บอนนี่ครับอ่านผิดขออภัยด้วยพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อครับ

0: ณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar EnergyS
1: D Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumbhayachiangmai.comโรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับที่สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
0: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
5: ท ทักทายคุณฟังเพิ่มเติมก่อนเข้าสู่ช่วงเชียงใหม่ใหม่ท็อกนะครับคุณอาวุธเสือยิ้มยากสวัสดีนะครับคุณหนุ่มมึงน้ำดำครับสวัสดีครับผมคุณกวางน้อยซอยตันสวัสดีครับคุณอุ้ยอุ้ยสวัสดีนะครับคุณชารีแดนกาใสสวัสดีครับมีใครอีกคุณสุมสอสุภกิจนะฮะสวัสดีนะครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีครับบอกว่าฝนตกปล่อยๆอากาศเย็นสบายโอ้นี่ที่นี่ก็เริ่มแล้วฮะมีสายสืบมาส่งสัญญาณให้เห็นแล้วว่าเริ่มลงปล่อยๆเหมือนกันนะครับก็คลายร้อนไปเยอะเลยนะครับคุณไฮโคซาวนะครับสวัสดีครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คุณสมเกียรตินาครองนะฮะสวัสดีครับและคุณนอยคลายแจมสวัสดีนะครับคุณมิสเตอร์ใหม่สวัสดีครับคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีนะครับคุณบุญรอดสวัสดีครับฝากคุณผู้ฟังกด follow กดแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับเผื่อจะได้เชิญเพื่อนๆที่อยู่ในเครือข่ายมาพูดคุยเรื่องราวเล่าเรื่องกันนะครับเผื่อมีเหตุการณ์อะไรทางโซนโน้นก็แจ้งกันหน่อยเพื่อนๆสมาชิกก็จะได้รับทราบร่วมกันนะครับคุณสายจิมสวัสดีนะครับครบแล้วมั้งคุณมาร์คนะครับครับนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เอ่ยนามไปน้องตุลเข้ามาแล้วน้องตุลส่งหัวใจขอบพระคุณมากนะครับน้องตุลนะครับน้องตุลเดี๋ยวน้องตุลนี้ต้องคุยกันยาวต้องขอปรึกษาเรื่องของการทำไลฟ์โซเชียลหน่อยนะครับตุลนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญคุณบุญเพชรหัวลิง2ครับสวัสดีนะครับทักทายกันพอสมควรเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าก็กันกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็แสดงแผนที่อากาศมาในช่วง1สัปดาห์ต่อจากนี้ไปฝนค่อนข้างที่จะหนาแน่นกันเลยทีเดียวจนถึงวันอาทิตย์นะครับภาคเหนือเองก็ 60% ของพื้นที่แล้วก็วันจันทร์กับอังคารเป็นวันขึ้นเดือนใหม่1กับ2เนี่ยนะครับก็จะลงมาเหลือ 40% นะลงมาเหลือ 40% แล้วก็แจ้งเตือนเดือน28พฤษภาถึง1มิถุนายนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับก็ฝนตกหนัก28จะเป็นระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูกระบี่ตรังสตูลนะครับ29ระนองพังงาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์บึงกาฬสกลนครนครพนมกาญจนบุรีราชบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังโอ้เกือบทั่วประเทศเน้นไปฝั่งภาคใต้29นะ30ที่หนักเลยก็มีจันทบุรีตราดระนองพังงาหนักมากนะแต่หนักเฉยๆเนี่ยประมาณเมื่อกี้นะครับเชียงใหม่ก็แม่งสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับภาคกลางจะมีกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับครับก็ว่ากันไป31นี่หนักมากๆยังอยู่ที่ระนองพังงานะแต่ว่าฝนตกหนักเนี่ยโซนบนไม่มีละเชียงรายเชียงใหม่ลำปางนั้นไม่มีแล้วจะลงไปที่ภาคเหนือล่างก็ที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเตรียมการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลังคาเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่างๆต้นไม้กิ่งไม้นะครับอาจจะต้องมีการตัดหรือก็ริบกิ่งรอไว้รวมถึงหลีกเลี่ยงในช่วงฝนฟ้าคะนองนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่บางที่โล่งแจ้งนะครับพยายามหลีกเลี่ยงไว้ก่อนแล้วก็เส้นทางที่สัญจรไปถ้ามีต้นไม้เยอะระมัดระวังด้วยนะครับมันสังเกตมันตกลงมาบางทีมันตกลงไม่ทันสังเกตหรอก ลงมาก็ลงมาโคลมเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีต้นไม้เยอะที่มีข่าวว่ามีกิ่งใหญ่ๆมันผุแล้วตกลงมาเป็นประจำในช่วงที่มีลมแรงหรือว่ามีฝนตกหนักบ้านเราก็เชียงใหม่ก็เส้นต้นยางอันนี้รู้กันอยู่ว่ามันเสี่ยงนะครับก็มีถึงกับขั้นมีคนเสียชีวิตไปแล้วก็หลายรายถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่านะครับเส้นต้นยางนะครับต้องฝากระมัดระวังไว้ด้วยนะครับตอนนี้ที่ห้องส่งนี้มีฝนลงมาปล่อยๆแล้วนะครับเย็นสบายนะครับขอแสดงความยินดีกับคนที่รอฝนด้วยนะครับคุณม่อห้อมนะครับสวัสดีนะครับคุณพี่สมจิตเจียงใหม่สวัสดีเจ้านะครับยินดีต้อนรับครับคุณพี่ครับคุณยูเซอร์78142สวัสดีนะครับฝากคุณผู้ฟังแฟนรายการฝากกด follow กดแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับจะได้รายการจะได้อยู่ได้นานๆเนาะนะครับแล้วก็จะได้มีสมาชิกเป็นคนที่มาอยู่ร่วมกันในช่วงเวลานี้นะครับฝนตกแป๊บเดียวหายไปละที่บ้านผมนะครับสวัสดีคุณจูนะครับเข้ามาแจ้งสภาพอากาศเรียบร้อยนะครับวันนี้เจ้านายผมทำงานดึกนะครับบางทีทำงานทั้งคืนจนถึงเช้านะครับทำงานเกี่ยวกับระบบออนไลน์เรื่องของการเทรน AI วันนี้สงสัยขึ้นไปงีบละนะครับคุณนิวเทลเจ้านายผมนะยังไม่หลบเจ้าของบริษัทตัวจริงนะคุณนิวเทลเนี่ยนะครับเจ้าของบริษัทตัวจริงนะครับฝากคุณฟังระมัดระวังนะครับเรื่องฝนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ำเรื่องน้ำเรื่องท่านะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตะลิงซุดเนี่ยต้องระวังนะครับต้องระวังติดตามข่าวสารโดยใกล้ชิดนะครับโอเคเรื่องของอากาศก็อดจะคุยเรื่องนี้ไม่ได้นะครับก็คือจากคำเตือนที่ดังขึ้นพร้อมกันทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับภัยระดับซูเปอร์เอลนีโญนะครับที่อาจจะทำให้ทั่วโลกรวมถึงไทยเราเนี่ยนะครับได้พบเจอกับมหันตภัยอากาศสุดขั้วในปี69ปีนี้เองนะครับแล้วก็มีโอกาสลากยาวไปจนถึงปี70ความสนใจในกระแสนี้เริ่มถูกตั้งคำถามกันขึ้นมาอย่างมากมายครับว่ามหันตภัยอากาศสุดขั้วกับประเทศไทยเนี่ยนะฮะไทยมีโอกาสโดนล็อกเป้าถล่มมากแค่ไหนไทยมีโอกาสจะเจอกับภัยระดับซุปเปอร์เอลนิโญนี้มากแค่ไหนเอลนิโญระดับรุนแรงมากไทยจะเจอจริงหรือเปล่านะครับทีมข่าวจากสกู๊ปเดลี่นิวขอบคุณข้อมูลมาในโอกาสนี้เขาได้ไปสัมภาษณ์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพหานพัฒนากิจเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและก็นวัตกรรมและก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่มสว.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเขาบอกว่าความกังวลนี้ไม่ได้มีแต่ประเทศไทยแต่เป็นภัยระดับสีแดงแบบทั่วโลกครับคุณผู้ฟังคือเจอแน่ผมฟันธงว่ายังไงก็เจอแน่จะเจอหนักหรือเจอไม่หนักแค่นั้นแหละบ้านเรานะครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นั้นเกิดความวิตกหลังจากมีสัญญาณเตือนหลายอย่างในปีนี้ครับอาจารย์พงเทพบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ทำให้เชื่อว่าปีนี้ปี69ต่อยาวถึงปี70โลกอาจจะเจอกับเอลนิโญที่รุนแรงมากกว่าเดิมเนื่องจากข้อมูลล่าสุดขององค์การบริหารมหาสมุทรแล้วก็ชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่าหน่วยงานที่ชื่อว่า NOAA ตรวจพบดัชนีชี้วัดที่น่ากลัวนะครับพบว่าอุณหภูมิระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติมากกว่า2องศาเซลเซียสเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพียง 0.5 ถึง 0.9 องศาเซลเซียสจะถือเป็นระดับน้อยถึงปานกลางแต่ถ้าสูงกว่า2องศาเมื่อไหร่นี่คือสัญญาณอันตรายของซูเปอร์เอลนิโญนะครับอาจารย์พงเทพอธิบายเพิ่มเติมครับว่าซูเปอร์เอลนิโญนี้ถ้าเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบมหาศาลเช่นความแห้งแล้งที่รุนแรงกว่าปกติถ้าย้อนดูบทเรียนในอดีตครับในช่วงปี40ถึงปี41โลกเราเคย เผชิญซูเปอร์เอลนิโญมาแล้วครั้งนั้นสร้างความเสียหายมหาศาลนะครับไฟป่าครั้งเลวร้ายในอินโดนีเซียกระแสลมพัดพามลพิษหมอกควันหนาทึบมาปกคลุมถึงภาคใต้ของไทยด้วยจากบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตพอเอามาวิเคราะห์ทางสถิติในปี9ก็ทำให้พบความเสี่ยงสูงครับที่จะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนปี0กับ41ดังนั้นก็ประมาทไม่ได้เฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับอาจารย์พงเทพบอกว่าถ้าเกิดเอลนิโญรุนแรงมากในระดับซุปเปอร์เอลนิโญนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอก็คือภัยความแปรปรวนจากภูมิอากาศสุดขั้วหรือว่า extreme weather นะครับภายใต้เงื่อนไขภาวะโลกร้อนซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาพสับสนคล้ายๆกับความย้อนแย้งทางสภาพอากาศก็คือภาพใหญ่ของเอลนิโญจะล็อกเป้าทำให้ไทยเกิดภาวะแล้งสะสมโดยฝนเนี่ยจะทิ้งช่วงยาวนานแล้วก็พายุหมุนเขตร้อนหรือว่าลิ่มความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนจัดความชื้นทั้งหมดก็จะถูกกลั่นตัวกลายเป็นลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนกระหน่ำอย่างหนักในคราวเดียวนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเป็นจุดๆในระยะเวลาอันสั้นปรากฏการณ์อากาศแปรปรวนสุดขั้วนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยนะครับเพราะว่าเคยมีบทเรียนให้เห็นในอดีตบางจังหวัดที่เจอกับภัยแล้งนะครับจนภาครัฐต้องเตรียมมาตรการชดเชยครับเพราะว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมากลับมีพายุพัดถล่มจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าพื้นที่ภาคใต้นะครับที่หาดใหญ่ที่สงขลาที่ชี้สถิติว่าจำนวนวันฝนตกลดน้อยลงจากผลกระทบของเอลนิโญแต่ปริมาณน้ำฝนสะสมกลับไม่ได้ลดลงพอมีฝนตกแต่ละครั้งจะเทลงมารุนแรงแล้วก็ยาวนานจนระบบระบายน้ำปกติรับไม่ไหวอาจารย์พงเทพให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมครับคุณฟังบอกว่าความย้อนแย้งเรื่องของแล้งจัดสลับท่วมในช่วงปี69นี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของการเปลี่ยนผ่านสภาพอากาศอย่างรวดเร็วหรือว่าการสลับขั้วอย่างฉับพลันจากปรากฏการณ์เอลนิโญอาจจะมีบางจุดบางพื้นที่ที่มีความ

เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพของมีการมีผลนำไปพฤติกรรมของธรรมชาตินั้นบิดเบี้ยวไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอาจจะทำให้เกิดสภาวะฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ตามมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับจากอาจารย์พงเทพที่บอกว่าโชคดีครับปัจจุบันนี้มีเรื่องข้อมูลที่แม่นยำทั้งข้อมูลที่ไทยได้รับจากหน่วยงานระดับโลกและก็จากประเทศไทยเองที่มีการจัดเก็บแบบเรียลไทม์ครับทำให้สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแต่ยังไงก็ตามแค่ตัวเลขสถิติบนหน้ากระดาษอย่างเดียวคงไม่พอแต่ไทยจำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาช่วยวิเคราะห์มาวางแผนแล้วก็นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงถึงจะรับมือวิกฤตภัยระดับซูเปอร์แบบนี้ได้ย้ำมุมวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์เทพนักวิชาการจากมสวย้ำในนี้ภาพบอกว่าไทยเจอแน่กับภาวะย้อนแย้งสภาพอากาศนะครับคือถ้าธรรมดาเนี่ยเอลนิโยธรรมดาก็กระอักแล้วนะครับซูเปอร์เอลนิโยนี่ก็ยิ่งไปใหญ่นะครับก็เตรียมการเตรียมใจรับมือนะครับก็ดูแล้วน่าจะเจอย้อนกลับมาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาร่วมนะครับคุณ007นะครับคุณเจมอนนะครับคุณปิงปองครับคุณทุนอ่องครับสวัสดีครับนะคุณเอกลินบอกหลังพายับลงแล้วครับน้องฝนมาแล้วครับยินดีด้วยครับที่สันทรายแม่โจ้ก็ลงแล้วผมเริ่มได้ยินละนะครับลงเยอะกว่าเดิมอย่าให้ตกทั้งคืนเย็นสบายนะครับในแห้งชาวลิตซัดเดย์สวัสดีนะครับคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอัปเดตความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังเปิดให้ประชาชนนั้นกดรับสิทธิ์เข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาครับก็เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางสวัสดีคุณอัชราเบคครับใช่เจ๊อัดไหมเนี่ยเบคคือเบเกอรี่ใช่ไหมน่าจะใช่เจ๊อัดนะเพราะว่าเจ๊อัชราเพื่อนผมเพื่อทำขนมอยู่นะครับล่าสุดครับ6โมงเช้าของวันที่27ก็คือวันนี้นะครับสถิติเรื่องของสิทธิ์คงเหลือโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าสิทธิ์คงเหลืออยู่ 4,926,162 สิทธิ์ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกดผ่านแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย6040นะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาถึง29พฤษภา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนี่คือช่วงเวลาลงทะเบียนนะลงทะเบียนกดรับสิทธิ์จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการที่30ล้านสิทธิ์นะครับไทม์ไลน์ก็25พฤษภาถึง29พฤษภาคม 6 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มลงทะเบียนกดรับสิทธิ์นะครับ1มิถุนายน69เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกนะครับ6 โมงเช้าถึง 5 ทุ่มของทุกวัน15มิถุนายนนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ Fit Food Delivery 6 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มของทุกวันสิ้นสุดโครงการทั้งหมด30กันยายน69มีคนถามหลายคนซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้บ้างโครงการนี้นะครับสินค้าที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับคุณผู้ฟังร้านอาหารครับคือซื้อร้านอาหารได้แต่ว่าร้านอาหารนั้นต้องกดเข้าร่วมโครงการว่าเป็นร้านอาหารที่รับโครงการนี้ด้วยนะร้านอาหารก็ต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ใช้แอปที่ชื่อว่าถุงเงินนี่เป็นแอปของร้านเขาของเราคือเป๋าตังคือคนซื้อนะร้านอาหารครับใช้ได้ร้านเครื่องดื่มใช้ได้รถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้ได้ร้านโอท็อปใช้ได้สินค้าทั่วไปใช้ได้บริการขนส่งสาธารณะก็ใช้ได้นี่อันเนี้ยสำคัญมาอยู่ตรงนี้สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ร่วมโครงการคือร้านค้าไม่มีสิทธิ์ถ้าตามกฎหมายร้านค้ากลุ่มนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้นะครับแต่นะครับถ้าร้านค้ามีผมไม่พูดละเอาไปดีกว่าสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการการไทยช่วยไทยพลัส1ร้านนวดข้อ2ร้านสปา3ร้านทำเล็บ4ร้านทำผม5สินค้าสกินแบ่ง
6เครื่องดื่มแอลกอฮอล์7ผลิตภัณฑ์ยาสูบ8บัตรกำนันนัน9บัตรเงินสด10บริการรูปแบบอื่นที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าไม่เข้าไม่เข้าย้ำเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคือก่อนใช้สิทธิ์ครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิ์ต้องตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือแล้วก็เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องการซื้อขายสินค้าการรับหรือการให้บริการผู้ซื้อและผู้ขายต้องทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้าและก็บริการกันแบบพบหน้าหรือว่า face to face ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือคนกลางไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดนะครับก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่6โมงถึง5ทุ่มของทุกวัน delivery ก็คือ6โมงถึง3ทุ่มนะครับก็เข้าไปว่ากันไปนะครับร้านที่ไม่ได้รับเข้าโครงการนี้นะครับจะทำยังไงให้รับได้ว่ากันคุณอังอังสวัสดีครับคุณพรจารีสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณอัศวินแหมคุณเกิดวันฝนตกเลยวันนี้วันคล้ายวันเกิดฝนมาเลยนะครับเป็นคนมีบุญนะเนี่ยนะคุณฟังครับตอนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติของบ้านเรายกระดับคุมเข้มอีโบลาเรียบร้อยแล้วครับเห็นชอบแนวทางกักตัวผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาอย่างน้อย21วันนะครับกรมควบคุมโรคก็เตือนครับฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับผมไม่อยากให้เขารับโทษอ่ะสกัดคุณสกัดในห้างชาวลิศร้านข้าวต้มลุงสอนได้ไหมผมอยากรู้นะอยากรู้จริงๆว่าได้หรือเปล่าเพราะว่าผมชอบร้านนี้มากเลยแล้วก็ผมไม่ได้ไปทานนานแล้วด้วยนะครับแฟนผมก็ชอบนะฮะจับฉ่ายเขาเด็ดมากนะคุณผู้ฟังใครที่อยู่เชียงใหม่ร้านนี้นะฮะชาวลิสเดนี่แนะนำผมไปกินแล้วกินโอ้โหติดใจเลยนะครับอยู่ตีนสะพานคอนพิงฝั่งตะวันตกหาไม่ยากนะครับถ้าลงสะพานนครพิงมาแล้วนะครับเหมือนเราจะไปแยกทานนินเนี่ยนะครับเรียบซ้ายชิดซ้ายไปเลยจะมีซ้ายมือจะเป็นลานจอดรถของโรงแรมจำชื่อโรงแรมไม่ได้ละเขาอนุญาตให้จอดได้คนที่มากินข้าวต้มร้านนี้นะร้านข้าวต้มลุงสอนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไอ้ลานจอดรถเนี่ยยังไม่ถึงก่อนแยกทานินนะครับอร่อยจริงๆนะครับแนะนำสองเมนูคือจับฉ่ายแล้วก็ยำหมูกรอบโอ้โหเด็ดมากจับฉ่ายคือเด็ดเนี่ยภรรยาผมนี่ถ้าไม่อร่อยจริงก็จะไม่บอกนะเขาเป็นคนกินยากคนกินยากนะครับถ้าจะบอกว่าอร่อยนี่คืออร่อยจริงนะครับจับฉ่ายเด็ดมากไข่เจียวรวมกรอบๆนะครับเอ๊ะคุณจันทรภาพเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจัดสักหน่อยหรือวันเสาร์ก็ได้นะเพราะว่าเราอยากไปกินตอนเย็นแบบสบายๆไม่ต้องรีบเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์นี่มันต้องรีบเพราะผมต้องรีบมาเข้าเวรจัดรายการไงนะครับแนะนำนะครับคุณผู้ฟังไปตามรอยในห้างชาวลิศซัดเดย์หน่อยนะครับข้าวต้มลุงสอนอร่อยมากครับสวัสดีครับทุกท่านคุณพิมพ์ครับสวัสดีครับคุณม่วน1977ม่วนหรือเปล่าครับสวัสดีครับเฝ้าระวังนะครับคุณฟังอีโบลานะครับ21วันโดนกักนะ2ประเทศคือยูกันดากับคองโกนะครับก็ขั้นตอนตกเยอะนะเนี่ยเม็ดใหญ่เนี่ยผมได้ยินเสียงชัดเจนเลยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับตกเยอะมันมีอะไรมาแปลกตลอดเลยนะโควิดก็จะกลับมาอีโบลากันเริ่มระบาดอีกแล้วคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่อยากเป็นครูอยากรับราชการนะครับอยากรับราชการตอนนี้มีข่าวดีมาแล้วนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรครับบอกว่าครม.มีมติเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ในช่วงปี69ถึงปี82นะครับตามที่กระทรวงอว.นะฮะกระทรวงศึกษานะครับอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ 2,037.96 ล้านบาทขอใช้เป็นงบดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูแล้วก็เป็นงบในการ
บริหารจัดการโครงการนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าเขาจะมีงบออกมาเพื่อผลิตครูไปพัฒนาท้องถิ่นนะครับคือระยะที่1เป็นวัตถุประสงค์ก็คือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนแล้วก็จำเป็นต่อการจัดการศึกษาพื้นฐานรวมถึงผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะศักยภาพสูงนะครับทักษะวิชาชีพครูภาษาอังกฤษการใช้เทคโนโลยีนะครับก็พัฒนาก็ตั้งเป้าผลิตคือในระยะที่2เนี่ยนะครับตั้งเป้าผลิตครูเนี่ย 16,033 คนรวมทั้งหมด9รุ่นนะครับจะเริ่มนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา70ถึง78แล้วก็จะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูปี74ถึง82อ่านี่เพราะฉะนั้นคนที่มีความใฝ่ฝันหรือตั้งใจจริงๆแล้วนะครับว่าเราอยากจะรับราชการครูตอนเข้าเรียนนะคือเข้าเรียนลองศึกษาโครงการนี้ดูนะแล้วก็เข้าเรียนให้ตรงสาขาด้วยนะครับให้ตรงสาขาที่ได้ตามมาตรฐานที่คุณจะสามารถไปสอบรับราชการครูได้ศึกษาดีๆแล้วก็ไปเข้าเรียนซะหลังจากนั้นนะเขาจะมีตั้งเป้าผลิตก็ต้องไปยังไงก็ต้องไปสอบแข่งขันนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขามีงบในการจ้างอยู่แล้วตั้งเป้าในการสอบแข่งขันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็รับทีละเยอะเป็นหมื่นเนี่ยบรรจุทั่วประเทศเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับผมเคยไปดูโครงสร้างของเงินเดือนครูนะเงินเดือนครูคือครูเลยนะไม่ใช่ครูอัตราจ้างครูผู้ช่วยนะคือเงินเดือนครูเนี่ยแค่เงินเนี่ยก็ข้าราชการทั่วไปก็เป็นครูผู้ช่วยปี2ปีนี่มั้งผมก็ไม่แน่ใจเงินเดือนเขาขึ้นไปตามขั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กปริญญาตรีที่จบหลักสูตรครูเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้เรียนแค่4ปีนะจะ5หรือ6ปีนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับว่าจบมาปั๊บเนี่ยถ้าได้สอบได้แล้วได้บรรจุเป็นครูเนี่ยเงินเดือนก็จะขึ้นไปตามสเต็ปแต่ทันทีที่คุณแปลงร่างจากอายุงานถึงสอบสัมภาษณ์สอบอะไรผ่านนี่นะครับอายุงานถึงแปลงร่างจากครูผู้ช่วยบรรจุใหม่เป็นครูคศ1คศ2เมื่อไหร่คุณจะมีเงินประจำตำแหน่งทันทีนอกเหนือจากเงินเดือนนะส่วนของสวัสดิการตามราชการต่างๆทั้งค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ของตัวเองของคู่สมรสของบุตรเนี่ยแล้วก็ค่าเรียนบุตรด้วยไอ้นี่คือได้อยู่แล้วได้ตามสเต็ปอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจถ้ารักการสอนและรักที่จะทุ่มเทให้เด็กนะผมว่าอาชีพครูของรัฐบาลเนี่ยน่าสนใจลองไปดูเงินเดือนครูที่เขาคศ3คศ4ที่อายุงานประมาณสัก30 25ปี30ปีไปโอ้โหไม่เยอะไม่ใช่ไม่เยอะไม่น้อยนะ6-7 หมื่น 7-8 หมื่นอ่ะไม่น้อยนะแล้วก็อนาคตข้างหน้าในส่วนของค่าของชีพที่มันเพิ่มขึ้นเขาต้องมีการปรับตัวขึ้นตามค่าของชีพอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากนะคุณฟังลองไปศึกษาดูนะนะครับแต่ว่าต้องชอบต้องรักงานในระบบราชการนะต้องรักงานในระบบราชการนะครับระบบราชการมันก็จะมีระเบียบมีขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้กระทรวงศึกษาหรืออะไรเงี้ยที่กระทรวงอวเนี่ยคือรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับดร.เชนเนี่ยคือผมดูแล้วท่านก็มีหัวที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะท่านเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็แนวคิดอันหนึ่งที่ผมชอบมากที่ออกมาจากกระทรวงอวและเห็นว่ากระทรวงอวตั้งใจจะทำคือลดภาระงานของครูที่ไม่จำเป็นเช่นการทำโครงการการเขียนโน่นนี่นั่งผลงานอะไรต่างๆที่มันจะเป็นการตัวชี้วัดหรือว่าเป็นผลงานที่เอามาวัดความก้าวหน้าเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับการสอนเลยอ่ะงานอะไรต่างๆเขาจะตัดและผมก็เชียร์ให้ตัดเชียร์ให้ตัดจริงๆแล้วก็ให้ครูเนี่ยมีเวลาสอนเด็กมากขึ้นมีเวลาไปพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมการสอนให้เด็กๆมากขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับผมเห็นด้วยเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณฟังครับเมื่อช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วไหมใช่ไหมสัปดาห์แล้วหรือว่าต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่แล้วยังไงที่บอกว่ามีคลิป18บวกเผยแพร่ใน Facebook แล้วก็เดือดร้อนกันตำรวจทั้ง DE ก็ไปบอกให้เมตาบล็อกบล็อกนะครับโอ้โหเมตานี่ก็คือกว่าจะบล็อกได้ก็ดูจบกันไปเป็น 3-4 รอบแล้วมั้งนะครับก็มีการด้วยความ
ด้วยความเคยชินเนาะเห็นอะไรชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ใน Facebook ตอนนี้นะครับมีการระบุมาแล้วครับว่าไอ้คลิปแบบเนี้ยไอ้คลิปแบบเนี้ยคลิปลามกอนาจารคนที่เอาไปลงในโซเชียลเนี่ยแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปกดไลค์กดแชร์เนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าเขาไม่ได้เพิกเฉยนะนะครับก็ได้ตรวจสอบเอาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีแล้วก็ความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนำเข้าข้อมูล อันเป็นเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์อัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือโดน2เด้งทั้งจำทั้งปรับคนที่อันเนี้ยคนที่กดไลค์กดแชร์ไอ้คลิปอนาจารพวกเนี้ยก็จะมีความผิดเหมือนเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองด้วยนะครับนะฮะก็5ปีกับ 100,000 เหมือนกันนะครับก็ดูแล้วคือมันเป็นคลิปที่ไม่ควรจะหลุดเข้ามาคุณก็ยังไปกดไลค์กดแชร์อยู่เงี้ยก็โดนเหมือนกับคนกระทำความผิดเลยนะครับก็ฝากรู้ฟังนะครับเจอไอ้คลิปแบบเนี้ยไอ้คลิปล่อแหลมอะไรขอให้กดรีพอร์ตแจ้งเบาะแสไปที่1441ตำรวจไซเบอร์นะครับขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยห้ามกดไลค์กดแชร์นี่นะไม่น้อยนะปี 100,000 เนี่ยโทษเท่ากับเราไปแสดงเองเลยอ่ะเนี่ยนะครับโทษก็เราไปแสดงเองครับคุณซื่อซื่อซื่อสวัสดีนะครับคุณฝันให้ไกลไปให้ถึงสวัสดีครับคุณเติมไฟสวัสดีครับคุณอัศวินบอกจอมทองไม่ตกโอ้เสียใจด้วยที่นี่กำลังลงเลยกำลังเย็นสบายเลยนะครับคุณพิมพ์พิมพ์สวัสดีนะครับคุณฟังครับปิดท้ายช่วงนี้ปิดท้ายช่วงนี้นะครับด้วยเรื่องของเงาะที่วันนั้นผมพูดไปแล้วว่าเงาะราคาตกมากแต่วันนั้นมันเป็นเงาะสีทองผมก็เลยทิ้งท้ายว่าเอ๊ะแล้วเงาะโรงเรียนมันจะเหลือเท่าไหร่เพราะโรงเรียนผมชอบทานแต่เงาะสีทองนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเปลือกเขาหนาแล้วก็เงาะมันไม่แห้งเหมือนเงาะโรงเรียนมันเป็นน้ำแล้วเนื้อมันเหนียวมันไม่ค่อยร่อนแต่คนที่ชอบเขาก็ชอบนะเพราะมันหวานมันหวานจัดเลยนะครับแต่เงาะโรงเรียนเนี่ยผมจะชอบเพราะว่าเปลือกเขาบางเนื้อแน่นแล้วมันร่อนมันแห้งผมชอบเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนราคามันจะแพงกว่าเงาะสีทองอยู่แล้วนะครับช่วงก่อนเงาะสีทองโลละ9บาทวันนี้เหลือโล6บาทนี่คือราคาหน้าสวนเงาะโรงเรียนเหลือ16บาทโอ้ยถูกระเบิดระเบ้อนะครับอันนี้เป็นข่าวจากชาวสวนเงาะบ้านคลองเอ่งบ้านตาลองบ้านตางามตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดอยู่ไม่ได้ผลผลิตออกมาแล้วยังไงก็ต้องลดต้นทุนในการเก็บเงาะโรงเรียนแล้วก็เงาะสีทองนะอย่างเงาะโรงเรียนเหลือ16บาทเงาะสีทองเหลือ6บาทก็ถ้าจ้างคนเก็บก็จะต้องเสียค่าจ้างอีกกิโลละ 3-5 บาทนะครับก็จะต้นทุนก็เพิ่มลงมาอีกนะครับก็ฝากราคาเงาะนี่เขาบอกขึ้นลงรายวันเหมือนทุเรียนเลยนะนะครับเหมือนทุเรียนเลยนะครับชาวสวนบอกว่าเงาะถ้าต่ำกว่า20บาทเนี่ยคือมันส่อเขาว่าจะขาดทุนอยู่แล้วนะครับราคาหน้าสวนนะทำสวนทั้งปีทั้งขาไฟขาน้ำมันค่าปุ๋ยยากำจัดแมลงศัตรูพืชไอ้พวกนี้ก็แพงขึ้นทุกวันรายจ่ายในสวนตลอดปีก็เยอะแยะมากมายแต่พอจะเก็บผลผลิตเนี่ยราคามันสวนทางกับค่าใช้จ่ายแบบนี้ก็บอกโอ้จะเอาเงินทุนที่ไหนมาทำสวนกันอีกก็ฝากรัฐบาลครับช่วยพยุงราคาให้ชาวสวนเงาะด้วยสักกิโลละ27-28บาทก็พอยังพอไปได้อยู่นะครับเขาเอารับมาขายในกิโลอย่างเงาะเรียนแล้วเขามาขายกิโลเดี๋ยวนี้กิโลละ50แล้วมั้งโอ้ใช่ใช่วันนั้นผมเห็นที่ตลาดโต้รุ่งรวมโชคกิโลละ50เงาะโรงเรียนแต่อาจจะแพงไปนิดนึงในช่วงนี้เพราะว่าเป็นต้นฤดูนะคนที่อยากกินก็ต้องจ่ายแพงหน่อยเพราะว่าคุณอยากกินแต่เดี๋ยวรอสักกลางๆฤดูถ้าเงาะออกมาเยอะแล้วเนี่ยอาจจะเห็นอาจจะมีโอกาสเห็น35อาจจะมีโอกาสเห็น35นะภรรยาผมนี่ชอบเป็นส่วนตัวเลยคือเงาะโรงเรียนแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเด็ดสุดแล้วเขาจะเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะเขาจะมาขายเขาจะยกพวงขายนี่เงาะแม่แตงนะครับก็ฝากรัฐบาลด้วยนะครับช่วยเหลือชาวสวนด้วยเดี๋ยวตอนนี้2:50เราจะ3:00แล้วขอพัก
เบรกคู่หนึ่งนะครับ

0: ถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
3: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
3: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับสูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วง Variety Talk
6: สองทุ่มห้าสิบห้านาทีครับมีเอ็กโค่สองทุ่มห้าสิบห้านาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy เสริมสวยมนัสเชียงใหม่หรือว่ามนัสซาลอนนะครับ SD Car Center สำนักงานใหญ่และก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์นะครับฟูราม่าเชียงใหม่และคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันเชียงใหม่นะครับสำหรับฟูราม่าและคุ้มพยาคุณผู้ฟังรับโปรโมชั่นส่วนลดค่าอาหารทุกห้องอาหารสูงสุด 15% ทั้งอาหารและเครื่องดื่มเพียงแจ้งพนักงานว่ารับทราบข้อมูลนี้มาจากเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับไม่รวมเครื่องดื่ม

0: กอฮอล์นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับที่นี่ตอนนี้ฟ้าฝนฟ้าคือร้องดังมากนะครับฟ้าร้องดังมากครับก็อย่าลมกันแล้วกันอย่าลมนะตกได้แต่อย่าลมนะนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมดูเรื่องอันนี้ดีกว่าเรื่องเบาๆที่เราจะส่งท้ายกันในช่วงวาไรตี้นะครับคุณฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาเราเดินห้างเรายืนคิดแล้วคิดอีกเทียบราคาเป็น10ล้านเราก็ยังไม่ซื้อแต่พอเราเข้าไปอยู่ในไลฟ์สดหรือเวลาเราเจอเวลาที่เขานับถอยหลังแฟลตเซลล์จะหมดเวลาในอีกกี่นาทีตึ๊ดเขาดาวไปเรื่อยๆเนี่ยตรรกะทุกอย่างในพังทลายหมดรู้ตัวอีกทีเงินในบัญชีก็ถูกโอนออกไปเรียบร้อยแล้วกดสั่งซื้อไปแล้วทั้งที่บางทีของชิ้นนั้นเราไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นด้วยซ้ำนะครับภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดในเวลานี้คงหนีไม่พ้นปรากฏการณ์ที่ชื่อไลฟ์สดทุเรียนฟีเวอร์คือไม่ว่าจะไถฟีดไปทางไหนก็จะเจออินฟูชื่อดังเอามาสร้างตำนานตะกร้าแตกนะครับโกยขายหลักล้านจนถึง100ล้านภายในไม่กี่นาทีช่วงไหนกระแสสวนทุเรียนมาแรงครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็จะพากันแต่งตัวสไตล์ชาวสวนไลฟ์สดสับทุเรียนกันแบบเรียลไทม์ยอดคนดูก็พุ่งกระฉูดคนดูก็กระหน่ำเอฟทุเรียนกันก็เลยว่าโอ้โหจนระบบแทบจะค้างกันเลยเดียวเบื้องหลังความปังเหล่านี้มันมีกลไกทางเศรษฐศาสตร์และก็สงครามทางจิตวิทยาซ่อนอยู่เบื้องครับคุณผู้ฟังทุเรียนเหลือ3ลูกสุกสุดท้ายแล้วนะคะคุณพี่นี่ประมาณนี้ไอ้กระเป๋ารุ่นนี้เหลือ3ใบแล้วนะครับ3ใบสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยราคานี้ขายเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนี่นะครับไอ้ประโยคคลาสสิกเหล่านี้ครับมีผลกับการยับยั้งชั่งใจของมนุษย์เราในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมีทฤษฎีหนึ่งที่ชื่อ loss aversion ความไม่ชอบการสูญเสียครับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลแดเนียลคาเมนอธิบายว่ามนุษย์เราจะเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่าความสุขที่ได้ครอบครองถึง2เท่าขณะการวิเคราะห์จาก Binomics by Bangkok Bank ชี้ว่าเวลาแม่ค้าตะโกนว่าเหลือ3ชิ้นสุดท้ายสมองของเราจะไม่คิดแล้วครับว่าของชิ้นนี้จำเป็นหรือเปล่ามันจะคิดดีดลูกคิดในหัวทันทีเลยครับว่าหรือถ้าฉันไม่กดตอนนี้นะฉันจะต้องเสียสิทธิ์นี้ไปตลอดกาลแน่ๆสภาวะกลัวการสูญเสียแบบนี้ครับจะวิ่งไปกระตุ้นสมองที่ชื่อว่าอะมายดาล่าส่วนที่ควบคุมความกลัวและก็ความวิตกกังวลให้สมองส่วนนี้มันทำงานหนักมากจนไปถึงกดการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ชื่อว่า prefrontal cortexที่ทำหน้าที่คิดวิเคราะห์เชิงตรรกะให้เป็นอัมพาตไปชั่วคราวสรุปพูดง่ายๆก็คืออารมณ์มันพุ่งปี๊ดนะครับเหตุผลก็เลยพังทลายมือก็กด CF ไปก่อนส่วนสมองค่อยหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองทีหลังว่าฉันซื้อไปเพราะฉันมีเหตุผลนะนี่พอเวลาแม่ค้าบอกว่าราคานี้ให้เฉพาะ2นาทีนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเวลานับถอย Refresh Refill the music
1: Chiang Mai Radio, freshen up. This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมช.ใช้หุ่นยนต์ฮิวโก้ผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตสำเร็จรายแรกของโลกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวงการศัลยกรรมปลูกถ่ายตับไทยและระดับนานาชาติหลังทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ Hugo Robotic Assisted Surgery System ผ่าตัดตับกลีบซ้ายจากผู้บริจาคมีชีวิต Robotic Assisted Living Donor Left Hepatectomy เพื่อนำไปปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยโรคตับแข็งทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่สำเร็จเป็น2รายแรกของประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและต้องอาศัยความละเอียดแม่นยำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ทั้งผู้บริจาคและผู้รับการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมแพทย์ศัลยกรรมตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการศัลยกรรมปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าทางการแพทย์สู่ระดับสากลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะด้วยนวัตกรรมและเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้ กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้กัมพูชายันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ United Nations Security Council UNSC ในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่สหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะเป็นประธานการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยนายสีหศักดิ์กล่าวว่าในโอกาสนี้ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงและขอชื่นชมความคิดริเริ่มของจีนในการจัดการอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ในครั้งนี้เมื่อ80ปีที่แล้วในยามที่องค์การสหประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่2ผู้ก่อตั้งต่างตระหนักถึงบทเรียนอันลึกซึ้งว่าเมื่อการแข่งขันระหว่างประเทศถูกปล่อยปละละเลยโดยไม่มีการตรวจสอบในท้ายที่สุดแล้วทุกฝ่ายจะมีความมั่นคงลดลงซึ่งรวมถึงประเทศที่ทรงอำนาจด้วยด้วยเหตุนี้จึงได้สร้างระบบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ไม่ใช่บนพื้นฐานของอำนาจและไม่ได้คำนึงถึงเพียงผลประโยชน์ของชาติเท่านั้นแต่ยังตั้งอยู่บนความเข้าใจที่ว่าความร่วมมือจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงก่อนหน้านี้โดยเพื่อนชาวกัมพูชากระผมขอให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อเราจะสามารถเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและกระผมขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดทั้งสิ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่จะไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่ควรคู่เธอ

0: แน่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับ Construction รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: างเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh, refill the music.

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: 3, 2,

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: 10ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music
3: Young My Radio Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

Gerlin Suk Gerlin Pon ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบปะญาติโยมอันเป็นที่ฮักที่นับถือของทุกเจ้าอีกเช่นเคยทุกเจ้าบุญตันตอนนี้มาปะยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุเองนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณส่วนมากในการนี้จะนำไว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตและก็มีข้อคิดสะกิดใจเพื่อรับฟังอีกเอาละเพื่อไม่เสียเวลาต่อไปนี้เอามาปูจาพระรัตนตรัยเนาะว่าพร้อมๆกันไปเนอญาติโยมเนอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิ

0: นังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิยิตเปโสปะกะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทโธอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวะติยันตุนิมิตังอะปะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอเยปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวินยุหิติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังกะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโวจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคะลาเอสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยตักขิไนโยอัญชะลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจัมปนะโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังกะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตมังภะคะนิอริยะยะชาติยะชาโตนะปิชานะเมสัญจิตะปานังชีวิตะปุโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปัสสาโพชังโกสติสังฆาโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตถาปะเรสัมมาทุเปกโพชังคาสติเตสัพพัทธสินา มุนินาสัมมาทัคขาตาภาเวตาภาหุลิกะตาสังวัตตันเตอปิญญายะนิพพานายะยะโพธิยาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตติเตอุตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทโมคันลานัญญากัสสะปังกิลานิทุกิเตติสวาโพชังเคสัตตะเตสัญญิเทจะตังอภินันติตวะโรคามุจจิงสุตังกะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนตเตเรนะตัญเยวะพะนะเปตวะนะสัทธรังสัมมุติตวะจะอัปทาธัมมะพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพทาปะยินาเตจะอัปทาตินันนัมปิมะเยสินังมักขะหัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาสักกัตตุพุทธรัตตนังโอสัตตังอุตตมังวรังยิตังเทวมนุสสนังพุทธเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุธัมมารัตตนังโอสัตตังอุตตมังวรังปริลาอุปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพปัญญาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุสังขารตนังโอสัตตังอุตตมังวรังอาอุนายังปะอุนายังสังคเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรคาวุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตุเตจยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยะมังคะลังอัตถิอุณัสสะวิจโยธัมโมโลกเกอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตถยะตังตวงกันหาเกเตปะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสเสหิปะวะเกพยัคเณเกวิสิพุทเตอกัลมะระเนนวาสัพพัสสะมะมะระนะมุตตะตะเปตวะกัลมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธา สุตัสสิลังสมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสสิวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปูชังภารณังวัจจนังขรุงปะเลสังเตสันนังสุตวาตัสสะอายุปวัตติติภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยพุทธานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์ยันตุนิมิตตังพุทธังโฆยะตุหังสักกตุอัตถิคุณสัพวิจัยโยมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์คาถาเหล่านี้ขอถวายเป็นพระพรชัยขอพระองค์จงได้หายจากอาการพระประชวรมีพระสติสัมปชัญญะดีขอพระองค์มีพระสุขภาพประมัยอันแข็งแรงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน120พระพรรษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรกรมอุตุได้แจ้งบอกประกาศระยะนี้ฟ้าฝนนั้นตกลงมาเกือบทุกแห่งทุกคนอย่างตะวันนี้หนองตองก็ตกฟ้าก็ห้องฝนก็ลง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเวลาที่พวกเราทุกคนทั้งโยมและอาตมาภาพได้ใจลมหายใจเข้าหายใจออกมาอย่างปลอดภัยพวกเราต้องอยู่ต่อไปเพื่อพุทธศาสนาขอทุกคนและตนตัวข้าพเจ้าได้120พระวสานับตั้งแต่ตะวันจนถึงปัจจุบันเมื่อวานนี้ตอนเช้าฉันเช้าแล้วก็เปิดร้านหมูอินเตอร์กันที่ตลาดต้นโชคนอกตองเสร็จแล้วก็กลับมาวัดมาฉันเพลเป็นแล้วตะวันนี้ก็อยู่วัดมาได้ไปไหนตลาดจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้สิ่งที่น่าดีใจที่พี่น้องลาวนั้นได้ถล่มเข้าไปในถ้ำเมืองทองคำเป็นเวลาหลายวันชาติไทยคนไทยและต่างชาติช่วยกันค้นเสาะหา แต่ปละความพยายามมีวิริยะอุตสาหะมีความอดทนบุญเข้าไปในท่านจนพบจนปะญาติโยมพี่น้องเพื่อนชาวบ้านครั้งแรกปะ5คนประเดี๋ยวนี้ครบหมดถึง7คนทุกคนก็มีปัญหากังขาว่าจะยะจะได้ออกมาเพราะเข้าไปก็ลำบากบางตีหูมันกีดมันบกว้างลำบากมากแต่ทุกคนมีชีวิตเห็นคลิปดูแล้วคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แน่ยอมทั้งหลายคนเฮาทำมาถึงคราวมันก็รอดได้ถ้าถึงคราวน้อยเดียวมันก็ตายเหมือนเบิ้นเล่าเบิ้นอู้มาแม้แต่น้ำห้องหล่อคือตินใจคาที่ตกลงมาคนตกลงมาเป็นห้องหล่อบางคนเป็นลมฟุบลงไปตายนั่นมันถึงเวลานี่เจ็ดชีวิตรอดออกได้รอดชีวิตได้ก็นับว่าบุญและบุคคลที่เข้าไปช่วยเหลือมีทั้งความเก่งเพราะมีสติมีสัพพัญญะมีความอดทนมีความอดกั้นมีวิริยะจึงสามารถช่วยเหลือได้ทุกคนนี้จะว่าเป็นอัศจรรย์ก็ถูกบัจใจก็ถูกหรือไม่ถึงเวลาฉะนั้นคนเอาอยู่ด้วยกันเนี้ยในโลกในสังคมต้องอยู่ด้วยกันแบบสมบูรณ์เพราะมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันในโลกนี้ต้องอยู่ด้วยกันด้วยเหตุด้วยผลถ้าหากว่าบรรลุจักเหตุบรรลุจักผลบรรจุบรรลุจักลักของที่จะเกิดเหตุอยู่ลำบากมากหลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายในสังคมในโลกที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยญาติโยมในการดำเนินชีวิตมันต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกันทุกคนเพราะว่าโยมและอาตมภาพในการปฏิบัติกิจหน้าที่ดำเนินกิจการงานต่างๆเหมือนกับท่านที่หลงถลำเข้าไปในถ้ำทำทองคำนั่นน่ะรับจ้างปั้นก็ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงชีวิตมาเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าโอกาสมันพลาดไปเพราะฝนตกน้ำหนักเลยทะลุเข้าทำแต่คนที่เปิ้นไปช่วยก็มีหลักมีเกณฑ์เมื่อมีลักก็งูจักเหตุว่ายะจะใดจะฝ่าฟันเหตุเหล่านี้ไปช่วยพี่น้องที่อยู่ในถ้ำใดเมื่อเข้าใจสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เกิดผลก็งูจักตำแหน่งอุจักการอุจักเวลาว่าสมควรจะทำอย่างใดก็มีการวางแผนกันดังที่กล่าวแต่ชีวิตคนเอาว่าเปิ้นว่าตัวว่ายมคนเอานี่ต้องอุจักว่าฐานะตำแหน่งอาชีพการงานของตัวนั้นทุกคนนั้นเมื่อมีตำแหน่งหน้าที่การงานจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างใดก็ตามญาติโยมท ุกคนนั้นเมื่อรับภาระต้องรับผิดชอบจะต้องทำอย่างใดจึงจะเป็นเหตุเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายคือเป็นผลได้เหมือนกับญาติโยมที่ปัจจุบันจ้อยโยมทั้ง7คนที่อยู่ในถ้ำทองแดงอยู่ในถ้ำทองคำเนาะก็ต้องมาปรึกษาวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรต้นค้นหายเกตในที่สุดก็บรรลุถึงผลได้ประเดี๋ยวนี้ก็มาวางแต่ว่าเราจะยะจะใดออกเพื่อสำเร็จได้เพื่อเป็นไปตามหน้าที่ที่เรารักที่เรารับผิดชอบนั้นๆเราก็เช่นเดียวกันเมื่อทำการทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบก็จะต้องค้นหาเหตุว่าจะยะจะใดมันถูกต้องบางมันผิดพลาดมันได้ผลในทางที่ดีฉะนั้นญาติโยมคนอาจต้องหูจักหลักหูจักเหตุแล้วจึงจะหูจักผลจิตใจจะต้องเข้มแข็งต้องต่อสู้ในชีวิตนี้มันมีทั้งสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นครูสอนเป็นปัญหาที่จะต้องแก้มันถูกต้องฉะนั้นญาติโยมเมื่อเขามีหน้าที่อย่างใดหน้าที่ผัวหน้าที่เมียหน้าที่ลูกเต้าหน้าที่มหาชาวพุทธหน้าที่ในการเป็นตุเจ้าเขาคิดต้องว่าเหตุนั้นน่ะมันมาจากหลักอะไรและปฏิบัติแล้วจะเกิดผลเป็นอย่างใดฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมบุคคลที่จะสมบูรณ์แบบต้องรู้จักหลักและรู้จักเหตุรู้จักผลที่จะเกิดขึ้นจึงจะอยู่รอดได้ในชีวิตปัจจุบันนี้อันนี้ก็ขอฝากไปกับญาติกับโยมวันนี้ก็จะไปวัดขุนคงเนาะงานข่าวดำจะไปฉันเพลที่ฮันเนอร์วันนี้ปะกันที่วัดขุนคงวันที่30เที่ยงปะกันที่วัดร้องโงดแดงเปิ้นตั้งธรรมเนื้อมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเจ้าคณะอำเภอแม่อ้อนอำเภอสังกำแพงคณะส่งทุกวัดพี่น้องประชาชนร่วมกันเพื่อหากองทุนในการที่จะบำบัดทุกบำรุงบำรุงสุขเพื่อแก่พี่น้องชาวบ้านแก่วัดแก่วาเมื่อประสบภัยพิบัติเช่นว่าอัคคีภัยอุทกภัยหรือภัยต่างๆก็จะเป็นต้องมีกองทุนฉะนั้นจึงจัดตั้งทำหลวงฟังเทศมาจาดขึ้นสำหรับตุตนนี้เวลาเที่ยงปะกันที่วัดร้องงดแดงวันที่31เมื่อคืนปะกันที่วัดกิวแลน้อยเนื้ออำเภอสันปะตองเอาละวันนี้อู้จ่าเป็นมาเป็นเวลาพอดีอายุวันโนสุขังปัดลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: สารป้องกันประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระ อธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอองขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 นทำบุญตักบาตร 9:00 นถึง 18:00 นส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 นในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศรานศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติกาล148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยจัดงานวันพระรหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพประธานฝ่ายสงฆ์นายวรุฒวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสกำหนดการวันพระรหัสบดีที่11มิถุนายน 6:09 นคณะสถาประชาชนพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย 6:19 นถวายเครื่องสักการะครูบาโดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีนำกล่าวไหว้สาสการะ 6:29 พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน239รูป 7:29 นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหว้พระสมาทานศีลประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7พร้อมพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเทิดเกียรติคุณในบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายคารวาสกล่าวพบปะศรัทธาประชาชนตามอัธยาศัยอาจารย์กล่าวสุมาขวตานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมจำนวน15ชุดพระสงฆ์อนุโมทนาวันทาราพระถวายพัตตาหารเช้าแด่พระเถรานุเถระณลานอนุสาวรีย์9:00 นพิธีเปิดโครงการบริการประชาชนสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569โดยนาง จิรพรเพิ่มพูนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกและผู้ถูกคุมประพฤติตลอดจนถึงอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่60คนบริการสังคมโดยพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพร้อมเส้นทางขึ้นดอยสุเทพตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569ก็เป็นกำหนดการในพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเชิญท่านร่วมงานบุญงานนี้โดยพร้อมเพียงกัน
2: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
1: ทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของเราแต่การออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือวินัยและเจ้าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากของใครหลายคนรู้หรือไม่ว่าเพียงเดินเพิ่มวันละ 1,000 ก้าวที่สามารถทำได้ง่ายๆและมีประโยชน์อย่างมากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจากการติดตามชีวิตกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226,889 รายต่อเนื่องเป็นเวลากว่า7ปีโดยวัดผลจากการเดิน 3,867 ก้าว 5,537 ก้าว 7,379 และ 11,529 ก้าวไปตามลำดับนั้นก็พบว่ากลุ่มที่เดินเพิ่มขึ้นวันละ509จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงกว่า 7% และอีกกลุ่มที่เดินมากขึ้นเรื่อยๆวันละ 1,009 โอกาสเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยรวมลดลงกว่า 15% และส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพจิตและการควบคุมน้ำหนักคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวนก้าวทีละน้อยก็เป็นส่วนที่
3: การเดินวันละ19,000ดีจริงหรือเป็นหัวข้อที่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทุกฝีก้าวนับเป็นก้าวย่างสู่การสร้างหัวใจแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวขึ้นยิ่งเดินมากยิ่งอายุยืนยิ่งเดินมากขึ้นหัวใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาอย่างหนักแต่เป็นการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนเผาผลาญอาหารหรือไขมันที่สะสมในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนสูบฉีดได้ดีช่วยเสริมระบบหลอดเลือดลดความดันโลหิตและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีในร่างกายนอกจากนั้นการเดินยังดีต่อใจของเราด้วยในทุกย่างก้าวจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นช่วยลดความเครียดเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระดับการใช้พลังงานในร่างกายช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวและเพิ่มความคงทนของร่างกายในทุกวันด้วยข้อมูลจากสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าจริงๆแล้วที่มาของคำกล่าวนี้มาจากคำโฆษณาของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องนับก้าวตั้งแต่ปีคริสตศักราช1965และยังติดหูผู้คนทั่วไปอยู่จนถึงปัจจุบันจะว่าไปเป้าหมายการเดินวันละ19,000เพื่อสุขภาพที่ดีก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันเพราะคนวัยทำงานมักจะเดินได้วันละราวๆ 5,000 ถึง 7,900 ถ้าเพิ่มการเดินออกกำลังกายอีกวันละ30นาทีน่าจะได้อีก 3,000 ถึง 4,900 รวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียง 19,000 ต่อวันอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ว่าการเดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายวันละ19,000เดินให้ได้วันละ 7,000 ถึง 19,000 ก็ยังส่งผลดีต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าการเดินวันละ19,000เช่นกันดังนั้นการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 7,000 ถึง 8,900 น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนข้อมูลยิ่งเดินยิ่งอายุยืนดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าการเพิ่มจำนวนก้าวเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการเดินให้ถึงเป้าหมายเป็นจำนวนก้าวต่อวันด้วยซ้ำไปตัวอย่างงานวิจัยทำให้คนไข้โรคเบาหวานที่ให้คนไข้เดินเพิ่มขึ้นจากการเดินเฉลี่ยวันละ 5,900 เป็น 6,209 ทำให้คนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกงานวิจัยหนึ่งทำให้คนไข้หญิงสูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงที่ให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6,800 เป็น 8,509 ต่อวันพบว่าช่วยให้ระดับไขมันในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบคน2กลุ่มกลุ่มแรกเดินน้อยกว่าวันละ 4,900 กับกลุ่มที่2เดินมากกว่าวันละ 8,900 พบว่ากลุ่มที่เดินมากมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยข้อสรุปว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกินกว่าวันละ19,000อยู่แล้วก็ขอให้เดินต่อไปแต่ถ้าท่านเดินได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ต้องท้อขอให้ลองตั้งเป้าหมายและเดินให้ได้สักวันละ 8,900 เชื่อว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแน่ๆจำนวน9ที่เหมาะสมในการเดินต่อวันแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุโดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพทุกก้าวที่เพิ่มขึ้นก็ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนก้าวจาก 5,000 เป็น 6,900 ก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพได้มีคำแนะนำช่วงอายุผู้ใหญ่18ถึง59ปีควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 6,900 ถึง 8,900 ต่อวันช่วยรักษาความคล่องตัวและลดความเสี่ยงสุขภาพ เด็กและวัยรุ่นควรเดินมากกว่า 12,000 ก้าวต่อวันเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเหตุผลดีๆที่ควรเดินออกกำลังกายนายแพทย์ธนาวุฒิเลิศเอกธรรมศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท3ระบุว่าการเดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกและลงทุนน้อยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของเราได้ในระยะยาวช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นจนเราต้องประหลาดใจทีเดียวช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อการเดินที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้เพราะช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเพราะการเดินเป็นการออกกำลังกายแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลกทำให้กระดูกถูกกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ออกมามากขึ้นลองสังเกตคนที่นอนหรือนั่งทั้งวันจะพบว่ามวลกระดูกจะลดลงกล้ามเนื้อรีบเหลวไม่กระชับการออกกำลังเพียงวันละ30นาทีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบการเกิดจากโรคกระดูกพรุนได้ด้วยแถมยังสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอ็นที่ต้นขาเข่าน่องข้อเท้าช่วยกระชับหน้าท้องและสะโพกในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนรุนแรงหรือเคยกระดูกแตกควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่อาจเสี่ยงอันตรายควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่ต้นเหตุเสียก่อนและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดส่วนท่านที่มีอาการปวดข้อเข่าข้อเท้าการเดินออกกำลังกายในน้ำก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะเพราะช่วยลดแรงกดที่ข้อต่างๆและแรงต้านในน้ำจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อแข็งแรงขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรคร้ายผลวิจัยด้านสุขภาพสตรีมหาวิทยาลัยฮาวาพบการเดินต่อเนื่อง 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้กว่า 54%ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 20% อีกทั้งการเดินยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้มากถึง 60% ผลการศึกษาพบว่าการเดินวันละ 10-15 นาทีทำให้อาการโรคเบาหวานดีขึ้นและยังเป็นการช่วยให้อินซูลินทำงานดีขึ้นร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้นหมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนี้การเดินเร็วติดต่อกันนาน21นาทีต่อวัน4-5วันต่อสัปดาห์หรือ 2.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ถึง 31%จึงมีคำกล่าวที่ว่าการเดิน1นาทีจะทำให้ชีวิตยาวขึ้นอีก12นาทีเลยทีเดียวชะลอความจำเสื่อมมีการทดลองว่าคนที่เดินไปคิดไปสามารถคิดงานดีๆได้มากกว่าการนั่งอยู่เฉยๆถึง 60% ในการศึกษายังพบว่าการเดินออกกำลังกายนาน40นาที3วันต่อสัปดาห์สามารถเพิ่มขนาดสมองที่เชื่อมโยงกับการวางแผนและความจำได้ทั้งยังช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีและไปเลี้ยงสมองมากขึ้นการเดินไปในส่วนของผู้สูงวัยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการหดตัวของสมองและสามารถรักษาความทรงจำได้นานหลายปีชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงวัยได้การเดินทำให้หลั่งสารแห่งความสุขการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วต่อเนื่องจะกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและทำให้จิตใจสบายสดชื่นอารมณ์ดีคลายความเครียดลดความวิตกกังวลลดความซึมเศร้าทำให้นอนหลับง่ายหลับดีขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งศึกษาพบว่าการเดินต่อเนื่อง 30-45 นาทีต่อวันสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้การเดินทำให้กระเพาะลำไส้มีการเคลื่อนไหวส่งผลให้การย่อยอาหารและขับถ่ายดีขึ้นการเดินลดน้ำหนักยังทำให้มีรูปร่างที่สมส่วนหุ่นดีอีกด้วยในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากอาจใช้การเดินช่วยลดน้ำหนักตัวได้โดยเดินวันละประมาณ1ชั่วโมงจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นการเดินด้วยความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่อง30นาทีจะเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ75แคลอรี่หากเพิ่มความเร็วเป็น4ถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้99แคลอรี่และหากเดินเร็วขึ้นเป็น6กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง150แคลอรี่สังเกตคนญี่ปุ่นจะสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนเพราะถูกฝึกให้ขยันเดินตั้งแต่เด็ก109ที่เราเดินเท่ากับ1นาทีของการยกน้ำหนัก159ที่เราเดินเท่ากับ1นาทีของการว่ายน้ำและการปั่นจักรยานการออกกำลังกายด้วยการเดินที่ถูกสุขลักษณะเดินปล่อยไหลสบายสบายไหลไม่ห่องุ้มไม่ก้มจนเกินไปสายตามองตรงไปข้างหน้าประมาณ 5-6 เมตรเดินลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าแล้วค่อยวางเท้าลงจนเต็มฝ่าเท้ากดปลายเท้าและยกส้นเท้าขึ้นเพื่อส่งน้ำหนักไปที่เท้าส่วนหน้านิ้วเท้าจะช่วยผลักให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างสมดุลก้าวเท้าให้สั้นกว่าช่วงแขนตั้งฉากประมาณ1ฝ่ามือไม่ก้าวยาวหรือสั้นเกินไปการเดินที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายต้องเป็นการเดินที่ต่อเนื่องกันนานประมาณ30นาทีขึ้นไปการเดินหยุดอาจไม่สามารถฝึกระบบหลอดเลือดหัวใจได้ความถี่ของการออกกำลังในด้านการออกกำลังกายควรเดินอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์และกระทำอย่างสม่ำเสมอเคล็ดลับการเดินให้มีประสิทธิภาพไม่บาดเจ็บประเมินร่างกายก่อนออกเดินผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนควรตรวจร่างกายว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่มีทานยาหรือประวัติการดูแลพิเศษให้พกติดตัวไว้การเดินควรเริ่มจากน้อยๆก่อนเช่นเดิน5นาทีแล้วสังเกตว่าร่างกายรับไหวหรือไม่แล้วค่อยๆเพิ่มเวลาให้มากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหมเพราะอาจทำให้เกิดผลเสียได้เลือกใส่เสื้อผ้ารองเท้าสำหรับการออกกำลังกายควรเลือกสวมเสื้อกางเกงที่ยืดหยุ่นระบายเหงื่อได้ดีรองเท้าควรเป็นรองเท้าสำหรับออกกำลังกายป้องกันการลื่นหรือหกล้มไม่บีบนิ้วเท้าน้ำหนักเบากระชับข้อเท้าได้ดีพื้นมีวัสดุลดแรงกระแทกเพื่อช่วยกระจายน้ำหนักมีแรงส่งในการยกเท้าทำให้เมื่อยช้าลงช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เอ็นฝ่าเท้าข้อเท้าเข่าหรือขาทำให้เดินสบายเดินได้ต่อเนื่องและนานขึ้นอย่าลืมวอร์มอัพคอนดาวก่อนหลังการเดินการเดินเพื่อออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายด้วยการวอร์มอัพเบาๆยืดเส้นยืดสายกล้ามเนื้อข้อต่อก่อนการเดินเพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงการเตรียมพร้อมในการทำงานระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจกล้ามเนื้อข้อต่อนอกจากนี้ก่อนหยุดเดินต้องค่อยๆผ่อนแรงเป็นคอนดาวคือและยืดกล้ามเนื้อเบาๆจะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือเป็นตะคริวทั้งยังเป็นการช่วยปรับระดับการทำงานของหัวใจปอดเข้าสู่ระยะผ่อนคลายหลังออกกำลังกายซึ่งมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะระบบกล้ามเนื้อข้อต่อรวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดหยุดกระทันหันแกว่งแขนเพิ่มแรงส่งและทำให้ระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีแรงเหวี่ยงเบาๆจากการแกว่งแขนจะทำให้มีแรงช่วยส่งให้ร่างกายไปข้างหน้า ช่วยให้การเดินทรงตัวมีประสิทธิภาพและเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นที่สำคัญตำราแพทย์แผนจีนที่ใช้กันมานับพันปีเชื่อว่าในบริเวณรักแร้ขาหนีบเป็นจุดรวมของเส้นเลือดเส้นประสาทและต่อมน้ำเหลืองจากสมองไปยังอวัยวะส่วนต่างๆซึ่งระบบน้ำเหลืองไม่มีปั๊มเหมือนระบบเลือดที่มีหัวใจดังนั้นการเดินแกว่งแขนจึงช่วยกระตุ้นให้น้ำเหลืองตามข้อพับต่างๆเกิดการไหลเวียนดีช่วยระบายและขับของเสียที่ค้างๆตามจุดต่างๆการแกว่งแขนจากข้างหน้าไปข้างหลังตามจังหวะก้าวเท้าไม่ควรแกว่งแรงจนเกิดการกระชากหัวไหล่อาจเกิดการอักเสบของเอ็นข้อไหล่เรื้อรังได้การเดินขึ้นบันไดหรือทางราดชันการเลือกเดินออกกำลังในพื้นที่เอียงราดชันหรือขั้นบันไดจะเป็นการเดินที่กระตุ้นให้สมองหัวใจปอดและกล้ามเนื้อทำงานมากขึ้นเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าการเดินเร็ว

0: ำลังกายจริงๆก็ควรหาโอกาสเดินให้ได้มากที่สุดในระหว่างวันเช่นการเดินแทนการนั่งรถการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์อย่างน้อยให้ร่างกายได้ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคไม่เสี่ยงกับภาวะกระดูกพรุนในอนาคตแต่ถ้าใครเดินได้น้อยจริงๆลองเริ่มตั้งเป้าหมายที่จะพยายามเดินเพิ่มสักวันละ 1,000 ถึง 2,000 ก้าวแล้วปฏิบัติให้จริงจังถ้าทำได้แล้วก็ค่อยๆขยับเป้าหมายขึ้นไปช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเชื่อว่าการเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนก็ขอบคุณข้อมูลที่อ้างอิงจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลพญาไท3ข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ในหัวข้อข่าวเพื่อสุขภาพเดินเพิ่มวันละ 1,900 อายุยืน 15% ดีต่อหัวใจดีต่อสุขภาพ
1: ทำนายของคนเฒ่าบ่เก่าเพิ่นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผ่วข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่มปืนบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเปาจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหงือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย

0: freshen up.
1: มาเป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกัน

0: ตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
2: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
3: Mass FM
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
3: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
2: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
3: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
2: เชื่อมั่นในความดี
3: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
2: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
3: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
2: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
3: สาธุ
2: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
3: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
2: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
3: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
2: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
3: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
0: ติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์สังเวคะปริกิตตะนะปาถะสิ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติ
3: อิทัตถาคโตโลเกอุปันโน
2: พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี
3: ้อรหังสัมมาสัมพุทโธ
2: เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
3: ธัมโมจะเทสิโตนิยานิโก
2: และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์
3: อุปสัมมิโกปรินิพานิโก
2: เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพาน
3: สัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโต
2: เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ
3: มายันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามะ
2: พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า
3: ชาติปิทุกขา
2: แม้นความเกิดก็เป็นทุกข์
3: ชราปิทุกขา
2: แม้นความแก่ก็เป็นทุกข
3: ์มรณํปิทุกขัง
2: แม้นความตายก็เป็นทุกข
3: ์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขา
2: แม้นความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข
3: ์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโค
2: ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข
3: ์ปิเยหิวิปโยโคทุกโค
2: ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์
3: ยัมปิชังนลภติตัมปิทุกขัง
2: มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข
3: ์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา
2: ว่าโดยย่อความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นตัวทุกข
3: ์ไสยทีทัง
2: ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
3: รูปูปาทานขันโท
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกองรูป
3: เวทนูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความรู้สึก
3: สัญญูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความจำ
3: สังขารูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความคิด
3: วิญญาณูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มสิ่งที่รู้อารมณ
3: ์เยสังปริญญายะ
2: เพื่อให้สาวกรู้รอบอย่างท่องแท้ในความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มกองหรือขันเหล่านี้เอง
3: ธารมโนโสภควา
2: จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรงพระชนอยู
3: ่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติ
2: ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วน

0: ตีอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าร
1: ูปังอนิจจัง
0: รูปไม่เที่ยง
1: เวทนาอนิจจา
0: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที่ยง
1: สัญญาอนิจจา
0: ความจำไม่เที่ยง
1: สังขารอนิจจา
0: ความคิดปรุงแต่งดีชั่วไม่เที่ยง
1: วิญญาณังอนิจจัง
0: สิ่งที่รู้อารมณ์ไม่เที่ยง
1: รูปังอนัตตาร
0: ูปไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆเวทนาอนัตตา
0: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆสัญญาอนัตตา
0: ความจำไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆสังขารอนัตตา
0: ความคิดไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใดๆ
1: วิญญาณังอนัตตา
0: สังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
1: สัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติ
0: ทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆตามยังโอตินามหะ
0: พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว
1: ชาติยา
0: โดยความเกิด
1: ชรามรณะนะ
0: โดยความแก่และความตาย
1: โสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิ
0: โดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลาย
1: ทุกโคตินา
0: เป็นผู้ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้ว
1: ทุกขะปะเรตา
0: เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้อง

0: เออตี
1: ทำฉไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้
2: จิรปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตา
1: เราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะ
2: ธัมมันจะภิกขุสังคันจะ
1: ถึงพระธรรมด้วยถึงหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าด้วย
2: ตัสสะภะคะวะโตสาสะนังยะถาสติยะถาพลังมนสิกโรมะอนุปฏิปัชฌามะ
1: จักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลัง
2: สาสะโนปฏิปฏิ
1: ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลาย
2: อิมาสะเกวะละสะทุกขคันธสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญ
3: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะและวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนว่าพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่าคนชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังและกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสัจจะในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเมตตาประกาศสั่งสอนธรรมนั้นแก่ชาวโลกจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

เกิดปัญหาขึ้นนะฮะมีวัดวัดหนึ่งเธอรู้ไหมในวัดแห่งนี้เด็กเล็กๆเต็มไปหมดเลยเป็นร้อยเธอแล้วบวชเนนมาจากไหนอ่ะมาจากครอบครัวที่เด็กมันติดเกมมากแล้วพ่อแม่เอาไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วจับไปบวชเนนเลยจับไปบวชเสร็จก็จับไปทิ้งไว้ที่วัดนั่นเลยนะฮะหลวงพ่อนี่โอ้โหนึกออกไหมโอปีกช่วยเด็กไว้เป็นร้อยๆเลยพอมาอยู่ที่นี่นะเฮียบนะฮะเขาจะเปี้ยเลยถึงเวลานอนถึงเวลาตื่นถึงเวลาทำนี่ถึงเวลาท่องบาลีปริโซปริซาปริซังปริเซเนี่ยแต่เขาอยู่กันเป็นทีมไงเป็นกลุ่มเนนพอถึงเวลาก็ได้ไม่ฟึบฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวอย่างเงี้ยเป็นร้อยๆนะฮะหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เล่าว่าหลวงพ่อไปสอนเด็กบอกว่านี่เด็กๆการที่เราเคยคิดชั่วกับพ่อกับแม่เนี่ยมันจะเป็นมะเร็งในหัวใจเราเจ้าจงเขียนออกมาให้ระบายมันออกจากหัวอกมันจะได้ไม่เป็นมะเร็งเด็กก็เขียนเขากลัวเป็นมะเร็งไงเขาก็เลยเขียนว่าเขาเคยคิดชั่วอะไรกับพ่อกับแม่บ้างหลวงพ่อเอาปึกเอาสิ่งที่เด็กๆ เขียนนะอ่านแล้วหลวงพ่อตกใจมากเลยนะคือให้เขาเขียนว่าเขามีชั่วอะไรเนาะเขาผิดอะไรไปเขาก็เขียนเขาติดเกมแล้วเขาเลยคิดฆ่าพ่อเขาโอ้เขาก็เล่ารายละเอียดนะฮะตอนเขียนไม่ละเอียดแต่ว่าหลวงพ่อเรียกมาคุยว่ามันยังไงเหรอลูกมันคิดจะฆ่าพ่อเพราะอะไรเขาก็เล่าละเอียดให้ฟังว่าเขานั่งเล่นเกมอย่างมีความสุขเนี่ยพ่อเขาก็มาเรียกให้เขาไปกินข้าวเขาก็ไม่ไปเขาก็นั่งเงียบเล่นต่อไปพ่อเขาก็มาเรียกเป็นครั้งที่สองเขาก็รู้สึกรำคาญพ่อเขาก็แบบไปลูกไปกินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็มองหน้าพ่อแบบแล้วก็ไปกินพอกินเสร็จอีกวันหนึ่งก็เหมือนกันเล่นเพลินพ่อก็บอกไปกินข้าวลูกไปกินข้าวแล้วพ่อเขาก็ตบไหล่เข้าใจไหมฮะคือมันเรียกหลายหนเกินนะพ่อไปกินข้าวนะเขาวุ่นเลยว่าเฮ้ยตบไหล่แล้วมึงทำร้ายความสุขของกูคิดอย่างนี้นะฮะเขาเริ่มคิดแผนเลยเขาก็ดูเขาเล่นเกมเหี้ยมโหดนะดูเกมฆ่ากันเกมอะไรเนี่ยเขาก็เริ่มคิดพ่อกูเนี่ยขัดขวางความสุขของกูเพราะฉะนั้นกูจะเริ่มสั่งสอนพ่อกูโดยลำดับอันดับที่หนึ่งต้องเอาไม้เนี่ยทุบนะเอาไม้เนี่ยทุบให้พ่อได้รู้ว่าอย่ามาขัดขวางความสุขของกูนะสเต็ปที่สองเนี่ยจะแทงสเต็ปที่สามฆ่ามันไปซะเลยวางแผนโดยลำดับและเตรียมอาวุธเตรียมอะไรแล้วละเขาก็ลงมือทำวันหนึ่งพ่อก็มาเรียกเขามากินข้าวพ่อแกไม่ติดเกมจริงๆนะไม่เลยเข้าใจไหมพ่อเขาเฮ้ยก็สู้กันนี่ออกไหมฮะแล้วก็จับแล้วก็เอาไปบวชเนนแล้วก็เอาไปโจรไว้ที่วัดเลยไม่ไหวแล้วลูกเอาไม้มาตีพ่อเนี่ยถ้าเด็กคนนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ยังคิดจะทำอยู่ไหมไม่คิดละครับการติดเกมน่ากลัวมากครับหลวงพ่อครับอะไรเงี้ยนะมันทำให้ผมคิดชั่วผมเกือบตกนรกอะไรเงี้ยนะอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ก็โอ้เนาะอาจารย์ก็เลยเล่าให้เด็กคนหนึ่งฟังมีเด็กอายุประมาณ10ขวบมากับญาติเขามาเยี่ยมอาจารย์เพราะว่าพี่สาวเข้ามาบวชเป็นเนนเด็กผู้ชายคนเนี้ยติดเกมเหมือนกันอาจารย์ก็เลยหนูน้อยหนูอย่าไปติดเกมเลยลูกอาจารย์ก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องวันเนนมันคิดฆ่าคิดนะเขาฟังเสร็จแล้วเขาก็ครับประหลาดมากเลยเธอเด็กคนนี้อยู่เชียงรายตอนหลังมาแม่เขาส่งข่าวมาด้วยความดีอกดีใจว่าเด็กคนนี้เลิกเล่นเกมไปเลยโอ้มันทำไมฉลาดขนาดนั้นฟังอาจารย์สอนน้อยเดียวเองสอนแค่เนี้ยว่าคนที่เล่นเกมจะมีความคิดผกผันวิปริตอย่างคาดไม่ถึงข่าวล่าสุดก็คือเด็กฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าน้องใช่ไหมวางแผนเลยอ่ะนะฮะก็คงจะเอาปืนจี้อ่ะเนาะนอนลงอะไรเงี้ยคือถ้าไม่นอนยิงอะไรเงี้ยแล้วพอพ่อนอนเสร็จเรียบร้อยก็คงเข้าไปยิงท้ายทอยนี่ไงคือไปยืนระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยยิงท้ายทอยเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยตายเลยเสร็จแล้วเขาก็มายิงน้องชายยิงเข้าขมับซ้ายปังจากนั้นก็เอาปืนมาใส่มือให้น้องว่าน้องยิงตัวตายน้องยิงพ่อยิงแม่แล้วน้องก็ยิงแล้วเขาก็ทำเป็นไปแจ้งความ
นะเด็กคนนี้นะแจ้งแต่ตำรวจเขาก็เช็คได้นี่คือโทษของการติดเกมนี่คือโทษของวัตถุนิยมนี่คือโทษของการที่เด็กไม่รู้ว่าความสุขนั้นก็เป็นความทุกข์เข้าใจไหมสุขมันก็ทุกข์ถ้าใครรู้อย่างนี้นะเขาก็จะไม่หมกมุ่นกับสุขสมมติกำลังเล่นเกมแล้วมีความสุขเนี่ยพ่อบอกว่าไปกินข้าวลูกเนี่ยเขาก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าไอ้สุขจากการเล่นเกมเนี่ยเล่นเล่นเล่นเล่นมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงไหมเล่นไปเล่นไปมันก็แสบหูแสบตามันก็ง่วงนอนมันก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้พวกเราได้ฟังเรื่องนี้ว่ากามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากดีไหมคะคนเราเนี่ยความรู้เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะคะเด็กๆ เนี่ยอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่มีความรู้ในทางธรรมะพ่อแม่ก็คิดว่าสุขในกามเนี่ยดีที่สุดละคือกินข้าวกับน้ำปลาทั้งคู่อะนึกออกไหมคือมันจนกันทั้งคู่จนความสุขทั้งคู่พ่อมันก็กินข้าวราดน้ำปลาลูกมันก็กินข้าวราดน้ำปลาต่างคนต่างก็หมกมุ่นในกามเนี่ยที่สุดชีวิตก็ล้มเหลวเนาะแต่ถ้าพ่อแม่มีความรู้เนี่ยเขาจะช่วยเด็กเขาจะดึงเด็กไปหาความสุขที่ดีกว่าสุขจากการทำดีสุขจากการได้ทำประโยชน์สุขจากการได้ทำกิจกรรมสุขนั่นสุขนี่เด็กก็จะออกไปได้เพราะเด็กเองเนี่ยออกเองบางทีไม่ออกไม่เป็นนะคะแต่พวกเราเห็นยอมรับไหมว่าสุขในกามเนี่ยสุขนิดเดียวแต่ทุกข์มากชัดไม่ชัดเอ้าไม่ชัดลองดูนะอ่ะอันเนี้ยสวยสมมติมันสวยนะแล้วก็สุขจากการเห็นจึ๊กเอาละสุขจากการเห็นเป็นไปได้ไหมที่เราจะมองโดยไม่หลับตาเลยเนี่ยไม่ได้เนี่ยทุกข์แล้วเห็นไหมเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้มองไปก็ต้องกระพริบตาจริงไหมสองให้ดูอยู่แต่อันเก่านี้ก็เบื่อไหมเนี่ยสุขนิดเดียวเองแล้วก็พอแล้วไปอย่างอื่นจริงไหมอ่ะฟังเพลงอุ้ยเพลงนี้เพราะเนี่ยเพลงเพราะเพราะว่าเสียงต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงไม่จริงถ้าเสียงเดิมเสียงเดียวเนี่ยเราฟังไม่ไหวหรอกจริงไหมมันก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆอะไรต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะแล้วถ้าเอามาเปิดอีกเอามาเปิดอีกที่สุดก็เบื่ออีกเข้าใจหรือยังเพราะนั้นสุขในกามนี่มีนิดเดียวปิ๊บนึงปิ๊บนึงปิ๊บนึงแต่ทุกเยอะทุกคือต้องมาเป็นเนี่ยต้องมาทำงานต้องมาหาเงินต้องมาอะไรเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่นักบวชนี่เขาออกจากกามมาเขาก็เลยไม่ต้องไปทรมานกับกามนะข้าวเย็นก็ไม่ทานข้าวกลางวันก็ไม่ทานฉันข้าวมื้อเดียวจบไม่แต่งตัวแล้วจบไม่แต่งหน้าแล้วจบอย่างเงี้ยก็จบไปเรื่องๆไม่เอาแล้วสามงสามีไม่เอาแล้วพอไม่เอาสามีแค่คนเดียวนี่ตัดทุกไปเยอะไหมคะทุกจากใครมั่งพ่อผัวแม่ผัวพี่ผัวน้องผัวเพื่อนผัวสารพัดที่เกี่ยวกับผัวนี่เลิกทุกไปเลยจริงไหมแม่นบ่แม่นแต่พอพวกเธอต่างตัดสินใจแต่งงานเนี่ยเราน้องตกลงน้องแต่งกับพี่นะสมมตินะแล้วก็คิดเนาะคิดพอเรา yes เท่านั้นแหละปาดชอใช่ไม่ใช่แค่ yes คำเดียวเนี่ยทุกมันตามมาเป็นพรวนเลยใช่ไหมอย่างที่บอกนะพ่อผมแม่ปู่พี่ปู่น้องปู่ปู่แล้วหลังจากนั้นน่ะทุกกับลูกทุกกับลูกเคยหลานเคยลูกละสะเปยหลานสะเปยเลนสะเปยทุกกับมรดกกันแย่งมรดกทุกกับหลานกับเลนกับป้ากับหน้ากับอาบางทีมันแต่งงานเข้ามานางคนนั้นแต่งงานมาเป็นสะใภ้แค่คนเดียวป้าของลูกสะใภ้เรามันมายืมเงินเราอีกละนะของลูกสะใภ้เรามันโอ้โหมันโยงใหญ่มากมายจริงหรือเปล่าแต่พอเราไม่มีผัวคนเดียวเนี่ยสบายไหมเ ข้าใจหรือยังเออเนี่ยเพราะนั้นคนที่ไม่ทุกข์ก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์ยังไงเนาะเขาเรียกคนในก็อยากออกคนนอกก็อยากเข้าแต่คนที่รู้จริงกูไม่เข้าไม่ออกแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าไม่ออกแล้วพอกันทีนะเลิกเพราะรู้เรื่องกามนะคะนักบวชที่เขาฉันมื้อเดียวเพราะเขารู้ว่ากามอยู่ในอาหารด้วยจริงไม่จริงโอ้โหสีสันน่ากินเนี่ยเป็นกามทางตาละอู้กลิ่นน่ากินกามทางจมูกละนะโอ้โหเคี้ยวกรุบกรอบนี่กามทางกายสัมผัสโอ้รสชาติมะกามทางลิ้นอีกแล้วเนี่ยโอ้โหกามมันมีตั้ง4กามอ่ะนึกออกมั้ยฮะเพราะนั้นอาหารนี่จึงเต็มไปหมดจริงไหมเนี่ยกลางคืนนี่ลองไปดูสิเปิดร้านกันเต็มแล้วผู้คนก็เต็มไปหมดเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟเข้าใจไหมไฟจะร้อนแค่ไหนมันบินฟิววุบไม่ตายเลยฟิววุบไม่ตายเลยเนี่ยเพราะนั้นเยอะมากคนที่ติดในกามเนี่ย
มีน้อยคนฮะที่จะรู้เรื่องกามแล้วก็หลุดออกมาได้เนี่ยน้อยไม่น้อยในหมู่มนุษย์ทั้งหลายคนที่จะออกจากกามมาบวชนี่น้อยหรือมากชวนพวกเราบวชวันนี้พวกเรายังไงตึ้งมาบวชแม่นไม่แม่นเนาะตึ้งมาบวชเพราะอะไรตายห่าละบวชไม่ได้กินข้าวแรงนี่นะมันเลยแต่งหน้าก็ไม่ได้แต่งเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวอุ้ยฟังเพลงก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ว้าเมาเนี่ยเพราะนั้นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการมีเยอะไหมคะพวกเรานี่รู้มาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมรู้ดีไหมรู้ดีกว่าไม่รู้จริงไหมรู้ดีกว่านะไม่รู้นี่ยุ่งมากเลยลูกแต่ก่อนอาจารย์ก็ไม่รู้พอไม่รู้นี่นะมันก็หิวขนมเนี่ยกินนั่นกินนี่ก็ซื้อขนมมากินพอกินมันก็อ้วนพออ้วนไปส่องกระจกโอ้ทำไมมันอ้วนอย่างนี้ก็บอกตัวเองว่าต่อไปอย่ากินเยอะนะได้แต่พอถึงเวลากินลืมอีกละกินอีกละมุมับบ้าปวดหัวมากเลยเนี่ยแต่พอเรามารู้ว่าอ๋อมันคือกามมันจะต้องออกจากกามจะออกจากกามได้อะไรคะด้วยอะไรคะออกจากกามเนี่ยศีลนะถ้าไม่มีศีลออกยากมากเลยมีหลายคนนะตอนบวชอยู่นี่นะปฏิบัติทำได้ดีแล้วบอกจะสึกละอาจารย์ว่าทำไมเธอสึกทำไมก็เป็นชาวบ้านก็ปฏิบัติทำได้ค่ะดิฉันออกไปเป็นชาวบ้านดิฉันก็จะกินข้าวมื้อเดียวดิฉันก็จะกินมังสวิรัติดิฉันก็จะถือศีล8เธอทำได้เหรอสบายพอสึกออกไปนะวันแรกเลยนะเจอร้านที่ถั่วลาศีลก่อนเตอสัตว์ปุ๊บๆๆๆๆอย่างเงี้ยศีลขาดตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่นั้นมาก็ขาดสนิทเลยแต่ก่อนเขาน้ำหนัก80กิโลพอเขามาบวชแล้วเขาเคร่งครัดในศีลนะน้ำหนักลดฟุบฟุบฟุบฟุบฟุบหรือ60กิโลนะหุ่นดีเชียวเขาก็สึกเลยเขามั่นใจว่าเขาสามารถไปปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้สึกออกไปนะฮะพังพังพังพังพังพังเดี๋ยวนี้น้ำหนัก80กิโลเหมือนเดิมอ้วนอึกบึกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีศีลป้องกันไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ง่ายเนาะเอ้างั้นตกลงพวกเราจะรักษาศีล10หรือศีล8หรือศีล5ก็พอตอบดังๆสิพอแล้วเหรอแล้วเอ้าพูดไปแทบตายเนี่ยนะเออเฮ้ยเอ้าชีวิตคนที่หมกมุ่นในกามเห็นแก่กินเห็นแก่แต่งตัวเห็นแก่เที่ยวเห็นแก่ฟังเพลงวันวันหนึ่งหมกมุ่นในกามเนี่ยกับชีวิตของคนที่ไม่หมกมุ่นในกามเนี่ยอย่างเช่นชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคิดแต่จะทรงงานช่วยคนนอนดึกนะ

0: ทำงาน
1: เธอว่าชีวิตคนหมกมุ่นในกามกับคนที่ไม่หมกมุ่นในกามชีวิตใครมีประโยชน์กว่ากันจริงไหมเพราะนั้นเราจะทำตัวยังไงดีล่ะชีวิตเราอะจะออกจากกามดีไหมหรือว่าจะจมกามดีออกดีกว่าเพราะกามมีสุขน้อยแต่มีทุกข
2: ์มามีความคับแค้นมากทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่ง
1: อันนี้เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าช่วยจำหน่อยดิช่วยทำท่าด้วยเอาทำท่าด้วยกามมีสุขน้อยทำท่าอย่างนี้นะเอาเร็วกามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์
2: มาม
1: ีความตกเลยมีความคับแค้นมากแล้วก็ทำท่าอีกทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนักเอาเริ่มว่าพร้อมกัน
2: กามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนะ
1: จริงหรือไม่จริงจริงเนาะถ้าจริงก็ท่องอีกครั้งนึง
2: กามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนัก
1: สาธุจำได้แล้วใช่ไหมคะเออยังจำไม่ได้อีกเหรอช่วยจำหน่อยสิช่วยจำหน่อยแล้วต่อไปนี้พอเพื่อนเรามาชวนเรานะมาชวนเราไปบ้ากามเนี่ยนะไปหมกมุ่นในกามเนี่ยเราก็บอกกันกามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากอย่างนี้นะคะเคยได้ยินไหมเด็กเชียงใหม่นะฮะขโมยเงินพ่อแม่ไปให้หมอดูดไขมันอ่ะแล้วก็ตายไปเลยเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่เขาจะพูดว่าไงพ่อแม่เขาจะบอกกามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากเนี่ยมีความคับแค้นมากพ่อแม่ก็คับแค้นมีลูกคนเดียวอ่ะตายไปเรียบร้อยเพราะกามเพราะอยากสวยอยากงามนะคะเอาตกลงเราจะคิดเข้าหากามหรือคิดออกจากกามดีคิดออกจากกามเถอะนะคิดออกจากกามเป็นยังไงก็คือเสพกามโดยที่ต้องระวังว่ามันมีทุกข์มากนะอย่าไปหมกมุ่นกับมันต้องใช้ปัญญานะคะอย่าประพฤติผิดในกามเอาดูนะการประพฤติผิดในกามเป็นอย่างไรก็หมายความว่าเราเนี่ยชอบวัตถุกามแต่อย่าผิดกฎหมายอย่าผิดกฎระเบียบอย่าผิดศีลธรรมอย่าผิดมารยาทอย่างนี้เรียกว่าเราไม่ประพฤติผิดในกามเข้าใจไหมอย่างเช่นเรารักผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็รักเราก็ให้เข้าตามตรอกออกตามประตูเหมือนที่เขาบอกว่ามาสู่มาขอมามั่นมาแต่งงานกันให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีซะอย่าไปทำอะไรให้มันผิดในกามอย่างเงี้ยผู้หญิงรักผู้หญิงก็ประพฤติผิดในกามไปนอนกันกอดกันอย่างนี้ก็ประพฤติผิดในกามเพราะว่ามันวิปริตผิดธรรมชาติแล้วอยู่กันไปก็ไม่มีลูกที่จะมาดูแลตอนแก่ตอนเฒ่าเข้าใจไหมแล้วก็ไอ้พวกอย่างเนี้ยมักจะตบจะตีจะถึงหวงกันทะเลาะกันอย่างรุนแรงฆ่ากันก็มีนะคะเพราะนั้นอย่าประพฤติผิดในกามเนาะเอาต่อไปคิดปองร้ายกับคิดไม่ปองร้ายอันไหนสบายใจเพราะฉะนั้นวิธีละความปองร้ายง่ายมากแค่คิดไม่ปองร้ายจบให้ตั้งใจอย่างนี้ว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ขี้โกรธเอาว่าดิ
2: ต่อไปนี้ฉันจะไม่ขี้โกรธ
1: คิดไม่โกรธดีกว่า
2: คิดไม่โกรธดีกว่า
1: ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธ
2: ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธ
1: สั่งจิตไว้เลยนะทีนี้ถ้ามันเผลอโกรธพอรู้ตัวเฮ้ยโกรธแล้วนี่ไม่เอาไม่เอาโกรธไม่โกรธดีกว่าไม่โกรธดีกว่าออกจากความโกรธด้วยความไม่โกรธเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นดีกว่านั้นก็คือมามีเมตตากันเนาะแต่จะออกจากความโกรธต้องออกด้วยความไม่โกรธยินดีในความไม่โกรธนะคะยินดีในความไม่โกรธขนาดไหนอาจารย์ให้เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกรรมว่าถ้าเราเคยไปทำอะไรมาเราก็จะได้รับผลของกรรมไม่ดีแต่ยังไงก็อย่าไปโกรธเลยไม่โกรธดีกว่าไม่โกรธดีกว่าไม่โกรธดีกว่าเชื่อกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่นะต่อไปคิดเบียดเบียนกับคิดไม่เบียดเบียนอันไหนดีกว่า
2: คิดไม่เบียดเบียน
1: งั้นพวกเราคิดถูกเนาะคิดถูกคือคิดอะไรดูในหนังสือหน้า35ลูก
2: คิดออกจากกามคิดไม่พยาบาทปองร้ายคิดไม่เบียดเบียน
1: ต่อไปพูดถูกคืออะไรมั่ง
2: เจตนางดเว้นจากการพูดโกหกเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนางดเว้นจากการพูดหยาบคาย จตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
1: จะได้ไหมเนี่ยได้ไหมไปเจตนาอาจจะเผลอไปบ้างแต่ให้ตั้งใจบ่อยๆว่าสาธุสาธุขอให้ข้าพเจ้าอย่าพูดโกหกเลยสาธุขอให้ข้าพเจ้าอย่าส่อเสียดนะขอให้ข้าพเจ้าอย่านินทาใครอย่าไปพูดยุยงให้คนแตกกันเลยเอ๊ะทำไมเธอคิดอย่างนั้นโอ้มันอยู่ในมรรคแปดเธอมันจะทำให้ฉันเจอกับความดับทุกข์นะให้มั่นใจอย่างนี้ให้ยืนหยัดอย่างนี้ว่าขอตั้งเจตนาขอให้ข้าพเจ้าอย่าไปพูดเพ้อเจ้ออย่าพูดคำหยาบคายเลยขอข้าพเจ้าพูดแต่สิ่งดีๆนะเนี่ยตั้งใจไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเราตั้งใจอยู่ในมรรคแต่ชีวิตมันอาจจะเผลอไปบ้างเป็นไปได้ไหมคะไม่เป็นไรเผลอไปก็อย่าไปซีเรียสสมมติเราพูดเสร็จแล้วเขาก็มาว่าเราเนาะเธอนี่พูดจาดุเกินน่ะหยาบคายแล้วก็โอ้ตายเลยขอโทษขอโทษเดี๋ยวขอโทษขอโทษเดี๋ยวพูดใหม่พูดใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วเราพูดไปเสร็จเขาก็ติดเธอนี่เพ้อเจ้อมากนะขอโทษขอโทษขอโทษเพ้อเจ้อจริงๆเอาไม่พูดละถ้าเราทำได้อย่างนี้นะให้ชีวิตเราก็จะเริ่มดีขึ้นจริงไหมเอาต่อไปทำถูกเป็นยังไง
2: เจตนางดเว้นจากการฆ่าเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตให้เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย
1: นี่ใครหยิกเราเนี่ยเราชอบไหมหยิกอะไม่ชอบใช่ไหมแล้วถ้าใครเอาไม้มาฟาดหัวเรานี่ยิ่งหนักเลยจริงไหมเพราะนั้นเราควรจะไปตบยุงไหมไม่ควรนะยุงมันก็ทำมาหากินของยุงเราก็ทำมาหากินของเราจริงไหมเอาฟังลูกฟังเราก็ทำมาหากินของเราเราเป็นคนไงเราปีนเขาไปเก็บหน่อไม้กินไม่ได้เราปีนไม่ไหวอ่ะเราก็เลยไปขอข้างบ้านนะเราไปขอทานเราไปขอทานแล้วก็ไปขอเขาขอข้าวกินหน่อยเธอเนี่ยเจ้าของบ้านก็บอกว่าเออวันนี้ไม่มีไปขอข้างหน้าเธอไปเราก็เดินไปขอข้างหน้าเขาก็ไม่ทุบไม่ตีเราเราไปขอทานเขากินเขาก็ไม่ทุบไม่ตีเราเพราะว่าเราแค่ขอทานนะแล้วเขาก็บอกเอ็งเนี่ยทำไมไม่รู้จะไปเก็บหน่อไม้เก็บอะไรบนดอยมากินบ้างเป็นโรคเกาเป็นมันปวดไปหมดไปไม่ได้ขอกินบ้างเถอะเขาบอกโอ้ไม่มีให้ฉันไม่ให้เขาไม่ให้เราก็ไปขออีกที่จริงไหมแต่เราหิวอ่ะยังไงเราก็ขอกินอ่ะยุงมันก็เหมือนกันเฉพาะยุงตัวเมียนะที่กินเลือดเนี่ยมันกินเพราะมันมีลูกมันตั้งท้องนะคะยุงตัวผู้ไม่กินนะยุงตัวผู้นี่เขากินน้ำหวานกินผลไม้กินอาหารอะไรไปเนี่ยเขาไม่กินเลือดเพราะนั้นเราเจอยุงเนี่ยก่อนตบต้องถามเขาก่อนว่านี่ตัวผู้หรือตัวเมียนะถ้ามันบอกว่าตัวเมียแล้วก็อ๋อกำลังมีลูกใช่ไหมแต่ว่าเอ๊ะวันนี้จะบริจาคเลือดดีหรือไม่บริจาคดีวันนี้ยังไม่บริจาคอ่ะเราก็หลบไปเราก็ไม่ต้องไปตบตีครับเขาก็มาขอกินเลือดเราอ่ะเขาก็มาบินแวดแวดแวดอยู่แถวนี้ใช่ไหมเวลาเขาแวดแวดเขาบอกเราว่าไงนิดเดียวนิดเดียวเขาขอกินนิดเดียวไงถ้าเราไม่ให้เขากินเราบอกไม่เอาไม่ให้กินนะนะแต่อย่าตบเลยจริงๆอย่าตบยุงเลยให้เราคิดถึงใครมาตบเราเนี่ยเราไปขอเขากินเนาะขอข้าวกินเนาะเขาก็ตบหรือไงล่ะโหอะไรจะปานนั้นยุงมันก็มาทำมาหากินเนอะแล้วยุงก็เจ็บเป็นไหมยุงก็เจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บยุงขาหักยุงอะไรก็น่าสงสารนะมดก็น่าเอ็นดูหมดขอให้พวกเราจิตใจอ่อนโยนนะถ้าพวกเราจิตใจดีงามอ่อนโยนมันจะมองมดนี้ก็น่าเอ็นดูจิตใจเราจะมีความอ่อนโยนมีความสุขมากเลยที่เราแบบเราไม่ฆ่ามดเราไม่ฆ่ายุงไม่ฆ่าอะไรทั้งสิ้นนะเจตนางดเว้นนะไม่งั้นคุณไม่มีทางนะที่จะไปเจอกับความสุขได้ถ้าคุณยังฆ่าสัตว์อยู่คุณยังเบียดเบียนสัตว์อยู่เนี่ยถ้าเราไปอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้มันจะมีเนาะหนังสือนิยายสารต่างๆมันจะมีเรื่องกฎแห่งกรรมสมัยผมเป็นเด็กๆผมไปทำนั่นทำนี่เดี๋ยวนี้ผมก็เจออย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยโอ้ยเนาะเพราะนั้นเราต้องช่วยลูกเราอะฮะตั้งแต่เด็กเลยให้เขารักษาศีลเลยลูกเราต้องไม่ผิดศีลเด็ดขาดเนี่ยต่อไปลูกเราจะสบายไม่ทุกข์ทรมานมีอยู่คนหนึ่งก็ขายของเยอะหนูมันก็มากินเนี่ยเขาก็เอาน้ำมาเขาก็จับหนูจุ่มน้ำนึกออกไหมโอ้ยหนูมันตายอย่างทรมานเนาะพอเขาแก่ตัวมาเขาก็เป็นโรคนอนไม่ได้เลยต้องนั่งแล้วก็แบบคือมันจะตายเอาอะทุกข์มากเลย แล้วเขาก็นึกได้ว่าเขาเคยทำอย่างนั้นทีนี้เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปทำเลยนะนะเจตนาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ตบไม่ตีนะเวลาใครมาตบมาตีเราก็ไม่สบายเนาะต่อไปอาชีพถูกอาชีพที่ไม่ควรทำนะพุทธเจ้าสั่งไว้มีอะไรมั่งที่พุทธเจ้าห้ามมาลูกหนึ่ง
2: ค้ามนุษย
1: ์ค้ามนุษย์อย่านะอย่าไปค้าขายมนุษย
2: ์สองค้าอาวุธ
1: ค้าอาวุธขายอาวุธที่มันไปยิงกันเนี่ยนะ
2: สามค้าย
1: าพิษมันเอาไปกินยาตายมั่งเอาไปเบื่อปลามั่งเนี่ยไม่ดี
2: สี่ค้าเนื้อสัตว
1: ์
2: ห้าค้า
1: สุราเหล้าอ่ะอย่าไปขายเหล้าเน้อนี่เป็นอาชีพที่พระเจ้าห้ามเลยเป็นมิจฉาชีพนะนอกจากนั้นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแล้วเนี่ยเบียดเบียนนี่ถือเป็นมิจฉาชีพนะถ้าเราเป็นครูเวลาสอนในห้องเราสอนไม่ดีเลยแต่เราสอนพิเศษสอนเยี่ยมมากเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยเสียเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็เด็กๆ ก็มาเรียนพิเศษกับเราแบบนี้เราเป็นอาชีพถูกไหมเราเป็นครูที่ใจดำเราเป็นครูที่เบียดเบียนพ่อแม่เด็กแทนที่สอนในห้องจะสอนให้มันดีให้เด็กรู้ไปเลยก็ไม่สอนก็สอนบ้างไม่สอนบ้างยืดๆแต่ว่าก็ให้เด็กเนี่ยมาเรียนพิเศษเพิ่มก็ทำให้พ่อแม่ต้องหาเงินเพิ่มอย่างเงี้ยนะอาชีพนี้ก็ไม่ดีล่ะเราเป็นหมอแต่เราก็เลี้ยงไข้หรือเราก็แบบเอาเปรียบยานี่เม็ดละ5สตังค์เอง50ตังค์เองอะไรเงี้ยแต่เราขายซะ300หรือ50บาทอย่างเงี้ยนะแบบนี้เราก็อาชีพผิดนะคือเราเบียดเบียนคนจนเราเบียดเบียนคนให้ต้องหาเงินมาเยอะๆมาจ่ายกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงเราจะเป็นหมอแต่เราก็ผิดละเพราะว่าเราเบียดเบียนผู้คนนะคะอาชีพที่ผิดศีลผิดกฎหมายเรียกเบียดเบียนผู้คนน่ะเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นอาชีพผิดนะเอาต่อไปความเพียรถูกเรื่องการสัมมาวายโมการทำความเพียรเนี่ยนะเพียรที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าต้องไปเพียรเดินจงกรม5ชั่วโมงหรือเพียรอดข้าวไม่ใช่นะฮะในนี้เขาบอกว่า4อย่างนะเพียรป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเพียรละบาปที่เกิดแล้วเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำให้กุศลที่เกิดเนี่ยเพิ่มพูนเต็มเปี่ยมแต่ทั้งหมดต้องมีความฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะนี่คือองค์ของความเพียรนะจำไว้นะทีนี้ทั้ง4ข้อเนี่ยเหลือข้อเดียวได้ไหมอาจารย์ได้เหลือข้อสุดท้ายนะคือตั้งใจทำความดีให้เต็มเปี่ยมเพราะจิตมันรับได้ด้านเดียวนะถ้ามันดีเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความคิดดีเกิดเสร็จแล้วเนี่ยความคิดไม่ดีไม่เกิดหรอกแต่ทีนี้จิตใจพวกเรานี่มันวอกแวกจริงป่ะเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดชั่วเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดชั่วเนี่ยเขาก็เลยมีความเพียร4อย่างคืออย่างน้อยที่สุดพยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือคบเพื่อนอะไรเอาชนิดที่มันป้องกันไว้ก่อนการรักษาศีลช่วยป้องกันไหมคะป้องกันเยอะเลยนะฮะการบวชนี่ช่วยป้องกันไหมคะผ้ากาสาวพันนี่ป้องกันไหมคะป้องกันเยอะเลยฮะใส่ชุดนี้จะเข้าโรงหนังได้ไหมเนี่ยมันเดินมันเข้าไม่ได้เลยนะฮะแล้วถ้าเดินเข้าไปเขาก็โหเขาก็ไล่ออกมาจริงไหมมันมาทำไมเนี่ยฮะใช่ไหมเนื้อออกไหมคะแล้วร้านเสริมสวยร้านแต่งหน้านะฮะเราใส่ชุดเนี่ยเราเดินเข้าไปเขาแต่งหน้าหน่อยเนี่ยเขาก็โหมันมาไปซึกซะไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นการบวชชุดพวกนี้ก็ช่วยป้องกันไหมคะการคบมิตรดีสหายดีช่วยป้องกันไหมคะป้องกันมากเลยนะการเชื่อฟังบิดามารดาเนี่ยป้องกันไหมคะป้องกันไว้ก่อนเลยนะนี่เป็นความเพียร นะลูกความเพียรไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะต้องไปค้าขายเก่งๆไม่ใช่เรื่องนั้นแต่เพียรละชั่วทำดีนะคะต่อไปสัมมาสติก็คือระลึกรู้ก่อนสกปรกอันนี้เดี๋ยวก็สอนกันต่อไปพอดีมันเป็นเรื่องลึกๆเนาะก็สอนแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจเรื่องกามหรือยังเข้าใจแล้วเข้าใจไหมว่า8ข้อเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าไปศึกษาให้ละเอียดแล้วก็ลองทำตามแล้วรับรองเธอเจอแน่นอนเธอเจอความดับทุกข์แน่นอนเธอเจอความสุขอย่างยิ่งแน่นอนคำสอนพุทธเจ้ามีจริงพิสูจน์ได้จริงถ้ามันไม่จริงผู้หญิงพวกนี้ไม่มาบวชจริงหรือเปล่าคนที่มาบวชนี่เป็นด็อกเตอร์ก็มีนะฮะเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์แล้วก็เป็นนักวิจัยด้วยนะฮะแล้วเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็สวยด้วยนะฮะเป็นด็อกเตอร์ด้วยเนี่ยแต่พอเขามาศึกษาธรรมะเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาโอ้โหเขาทิ้งหมดเลยแล้วเขาบวชเลยแล้วเขาก็คิดบวชตลอดชีวิตอย่างเงี้ย พราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและน่าเอามาปฏิบัติแต่พวกเราเป็นชาวบ้านเราก็เอาไปปฏิบัติเท่าที่เราทำได้ก็พอเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเธอไม่ทำนะถ้าเธอบอกอยู่กันคนละส่วนวัดก็เรื่องของวัดแบบนี้ฮะชีวิตเธอแย่เลยเธอจะเข้าวัดอีกทีนึงก็นู่นน่ะอกหักบ้างทุกข์ใจระทมมากถึงจะเข้าวัดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ควรมันเหมือนกับถ้าเราเชื่อพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นเลี้ยวขวาลูกเลี้ยวขวาเราไปเลยฉลุยเลยชีวิตเราสบายอะไรเงี้ยกับการที่เธอมาเลี้ยวซ้ายแล้วเธอก็ตูมเลยโอ้ต้องมาช่วยกันอีกมากมายเนาะเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีบุญมีโชคได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้คบกัลยาณมิตรได้พบพระอริยเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมแท้ได้เข้าใจและพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วนในอริมักมีองค์8ในกุศลกรรมบท10อันจะส่งผลให้ชีวิตของท่านทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยจะส่งผลให้ชีวิตของท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายใน7ประการและเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติหากท่านทั้งหลายจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมปรารถนาโดยพลันทันทีจงทุกท่านและทุกประการเทอญ
2: สาธุ
0: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053 304 552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
0: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจสุขง่ายง่ายใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
3: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
4: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจ4จงตั้งใจฟังอริยสัจ4โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจ4จงทรงจำอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจ4จงคิดพิจารณาในอริยสัจ4บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจ4เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจ4จงพูดถึงอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
3: อริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
0: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
4: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือความทุกข์ที่แท้จริงควรรู้รอบอย่างท่องแท้
3: ความจริงอันประเสริฐข้อที่2คือสมุทัยหรือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันธ์5อันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหา3เสีย
0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่3คือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหา3ได้โดยไม่เหลือ
4: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญา
3: ความจริงอันประเสริฐข้อที่4คืออริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
0: ควรเจริญกระทำให้มาก

0: ทุกเดี๋ยวนี้ก็ดับหมดกิเลสอดีตก็ไม่มีแล้ว
1: อนาคตก็ยังไม่มี
0: ปัจจุบันคิดดี
1: พูดดี
0: ทำดี
2: ก็ไม่มีกิเลส
0: ขันธ์ห้าอดีตก็ไม่มีแล้ว
1: อนาคตก็ยังไม่มี
0: ปัจจุบันถ้ามีปัญญาก็ไม่มีขันธ์ห้ากองท

จแมส FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่สอนว่าท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความ

0: ลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ

0: ามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะเซลังงอจากมาเลเซียประตูรวม 3-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้